0: ทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศธรรมวิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
4: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก็เพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับ

0: าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์2แห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
2: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
0: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
4: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,400 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
3: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่า

0: จะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: 7 นาฬิกา 16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
2: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park ทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสซาจประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นนั่นผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าครีนแอนเจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวางงอกใหม่จากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกมาได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5ต่อ0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟโรซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0ต่อ5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ณเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปกับปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8 ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
10: 1นาทีกับกปท. การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่านสี่แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่หนึ่งพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้งสองชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
17: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ย ายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
21: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
21: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันจะน่าจะอยู่ประมาณสัก300ถึง400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงจัดมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศธรรมวิสัยที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางนั้นจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะฮะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างที่ติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัวลมนะจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งในที่เกณฑ์ประมาณสัก 40-50 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมได้บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยเสียพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เลยมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้แต่ถึงไม่จะตกขึ้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้นะฮะตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ต้นกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวหย่อมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอาจเขาใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวหย่อมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ยนครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรี แถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการหลายๆพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาออกไปสักวันหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บโซนที่เป็นทางด้านอ่าวไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปนะอยู่สักระดับสัก 2-3 เมตรนะครับ
0: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
21: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยนั่นคือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พื้นแล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายๆข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มอาจจะดูว่าถ้าตกที่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเลี้ยงลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่สามารถที่มีระบบจัดการน้ำเช่นพื้นที่ที่มีการระประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยทางกรมชลก็จะไปจัดการนะครับหรือมีเหตุมีอุทกภัยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวที่เป็นด้านจัดการภัยก็ของปภนะครับก็จะเข้าพื้นที่ไปบริหารจัดการอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าแล้วก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับปภครับท่านก็ได้ประชุมสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพื้นที่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชี้เป้ามาแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัว เหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกเนี้ยค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยนานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
21: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกของฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกนึงนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริมให้ฝนตกขึ้นมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะนั่นจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปนะก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห้วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่23ถึง27กันยายนนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
22: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ผ มคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์ละกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปป.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยละกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปป.
3: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
22: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยให้การไว้วางใจในส่วนศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
3: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เล่าประเด็น
5: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
7: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
5: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
7: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
5: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาถวันแสนสุขรายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
6: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติมาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมเพราะคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปทุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปทุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานค คูคลองไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันยังเทียนรายงาน
20: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
20: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
10: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
23: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะว่าอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of ThailandThe collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้ว

0: เงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
1: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
2: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8570

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังประจำการคนเดียวอีก1วันค่ะเดี๋ยวเจอกับคุณคมสันในวันจันทร์นะคะวันนี้มา1สาวเท่านั้นเองนะคะดิฉันพี่มนกันเดชใช่ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางหน้าปัดวิทยุค่ะคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้แล้วก็คลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่PRD กันด้วยนะคะเจอกันในวันศุกร์กันแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่25เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นวันศุกร์ท้ายๆเดือนกันยายนกันแล้วค่ะพรุ่งนี้หลายๆท่านก็จะได้พักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะสามารถไปท่องเที่ยวในช่วงของอยากจะพูดมากเลยว่าปลายฝนอาจจะเป็นปลายต้นปลายฝนต้นหนาวนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้ค่ะแต่ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำนะคะสำหรับผู้ที่จะไปท่องเที่ยวเกี่ยวกับถ้ำลอดน้ำตกต้องรับฟังคำแนะนำนะคะคำตักเตือนจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่กันด้วยค่ะแต่ยืนยันว่าท่องเที่ยวได้นะคะหรือใครอยากจะแบบชอบชิลๆค่ะคุณผู้ฟังชอบชิลๆแบบว่าอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่แนะนำเลยค่ะในส่วนของแถวช้างม้อยย่านช้างม้อยก็เป็นอีกหนึ่งย่านที่มีทั้งจุดเช็คอินคุณผู้ฟังมีทั้งในเรื่องของคาเฟ่จิบกาแฟชิลๆมีทั้งเรื่องของแกลเลอรี่ภาพวาดสวยงามเลยทีเดียวค่ะถ้าออกไปอีกนิดนึงเราก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ด้วยเหมือนกันค่ะหิวใจใกล้ๆตัวเมืองหรือเราจะไปกันที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังหรือหลายๆท่านอาจจะมองว่าเดือนนี้เป็นช่วงเดือนหมู่มันค่ะเราก็สามารถท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงศาสนาได้ในพื้นที่ของวัดในตัวเมืองเชียงใหม่หลากหลายวัดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงนาวัดศรีโสดาวัดสวนดอกวัดลอยเคาะวัดเชียงมั่นวัดหม้อคำตวงวัดชัยพระเกียรติวัดโลกโมลี11วัดแล้วนะคุณผู้ฟังดิฉันนับไปด้วยเนี่ยโอ้โหใกล้ๆในตัวเมืองหมดแล้ว1วันค่ะสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็นครอบครัวมีกิจกรรมน่ารักในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่การเตรียมความพร้อมของการไปท่องเที่ยวก็สำคัญนะคะคุณผู้ฟังไปดูกันสักนิดหนึ่งค่ะว่าวันนี้พยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรแต่เล่าสู่กันฟังได้นะคะว่าวันนี้ที่ไหนเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยดิฉันมาทำงานด้วยท้องฟ้าที่ค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังไม่มีเรื่องของฝนแต่ว่าเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำๆนะคะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะ1ทุ่มหรือว่า19นาฬิกามีฝนตกในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ไหนฝนตกบ้างวันนี้ที่ไหนมืดครึ้มหรือว่าเริ่มแบบสวยโปรยโปรยปลายปลายเล่าสู่กันฟังได้นะคะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการแจ้งเตือนเรื่องของฝนหนัก 24-27 กันยายน 2569 ค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟัง24ชั่วโมงนี้พยากรณ์อากาศในบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นในภาพ กว้างๆ กันก่อนไปกันที่สภาวะอากาศทั่วไปของภาคเหนือทั้งภาคเลยนะคะภาคเหนือค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะรวมทั้งเรื่องของดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำขังในระยะสั้นได้ค่ะบ้านเราวันนี้เชียงใหม่เชียงใหม่บ้านเฮายังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสสำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานะคะก็2ระดับค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีฝนเล็กน้อยแล้วก็ฝนปานกลางค่ะฝนเล็กน้อยก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอฮอดค่ะจอมทองแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาสมิงแม่วางดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายอำเภอแม่ริมแม่ออนดอยสะเก็ดแม่แตงพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางแล้วก็อำเภอแม่อ่ายค่ะซึ่งก็จะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะส่วนวันนี้ฝนปานกลาง2พื้นที่อำเภอทางโซนใต้ที่ติดกับทางจังหวัดตากและก็จังหวัดลำปางนะคะนั่นก็คืออ้อมก๋อยแล้วก็ดอยเต่าค่ะคุณผู้ฟังจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 จนถึง 65 มิลลิเมตรค่ะก็ถือว่าฝนปานกลางระมัดระวังกันด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางลาสาไม่ได้อย่างไรในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนพกร่มกันด้วยนะคะไปดูที่พยากรณ์อากาศทั้งสัปดาห์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่ที่ร้อยละ60นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ร้อยละ60เช่นเดียวกันส่วนวันจันทร์วันอังคารขยับขึ้นค่ะเป็นร้อยละ70นะคะแล้วก็วันพุธขยับลดลงนิดนึงอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังถือว่าฝนตกทั้งสัปดาห์เลยนะคุณผู้ฟังเรามาระวังด้วยเรื่องของการขับขี่เรื่องของการไปในพื้นที่ที่มีฝนตกซ้ำซากด้วยแล้วก็อุณหภูมิอยู่ประมาณนี้แหละค่ะ 23-24 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ 32-34 องศาเซลเซียสค่ะก็อากาศถือว่าไม่ร้อนมากนะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่อย่างเมื่อวานนี้ก็จะคุยกันตลอดเลยว่าโอ้โหตอนเช้าเหมือนจะมืดคลึ้มสักนิดหนึ่งพอตอนสักสายๆทิ้งเที่ยงนี้แบบแดดแผ่แร่มากคุณผู้ฟังแบบแผ่แร่แบบโอ้โหแผ่แร่แบบนะร้อนมากๆเลยแล้วก็ช่วงเย็นมีฝนซึ่งถือได้ว่า3ฤดูใน1วันค่ะคุณผู้ฟังเราเองต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันดีกว่าค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเจอกัน1วันอีก1วันนะคะคนเดียวนะคะ FC อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ช่วยกันจัดรายการค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายเราในเช้าในช่วงแรก คุณป้าป้าแมวค่ะป้าแมวจันยาบอกว่าสวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะสวัสดีทักทายเช้าวันศุกร์ค่ะคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะขอบพระคุณค่ะคุณสิรินันทักทายมาบอกว่าสวัสดีวันศุกร์หันศาค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะขอบพระคุณค่ะแม่ทาบอกว่าท้องฟ้าสดใสค่ะแล้วก็ส่งดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะคุณสิริกุลทักทายมาบอกว่าเท่จังค่ะแต่งชุดข้าราชการสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้มีภารกิจหลังจากจัดรายการแล้วค่ะวันนี้เลยต้องขออนุญาตแต่งเป็นชุดข้าราชการหลายๆท่านอาจจะบอกว่าไม่ค่อยจะเห็นดิฉันแต่งสักเท่าไหร่วันนี้มีภารกิจแล้วก็เปลี่ยนชุดไม่ทันเลยต้องแต่งชุดนี้จัดรายการกันไปก่อนเลยนะคะคุณสิริกุลค่ะส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมานะคะป้าแมวจันยาบอกว่าขอแสดงความยินดีได้ผอ.ท่านเดิมกลับมาค่ะอ๋อคุณป้าแมวขาสวทเชียงใหม่ยังคงเป็นผอ.กุ๊กเก๋นวพันธ์ชัยวันอุทัยยศค่ะผอ.ยังไม่ได้ย้ายไปไหนแต่ว่าทางด้านผอ.พี่กุ้งธนวรรณชุมแสงนะคะผอ.ย้ายกลับมาเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะสำหรับผอ.พี่กุ้งค่ะแล้วก็ทางด้านของท่านเขตเหมือนใจวงใหญ่ค่ะท่านขยับไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่สวท.กรุงเทพนะคะทางด้านของสวท.เราท่านผอ.กุ๊กเก๋ยังประจำการอยู่ค่ะทางด้านของคุณป้าพันนีค่ะบอกว่าแรงตะวาฟ้าดอยสะเก็ดจะระเบิดคือใดบาตกสกรรมเจ้าหวัดดีแม่หลวงเจ้าวันนี้เป็นตาดีได้หันแม่หลวงอยู่หน้าจอป้อหลวงไปอยู่ติดหน้าสงสัยแม่หลวงหายไปแน่ๆติดหน้าไปหายไปไหนเจ้าติดหน้ายังอยู่ครบถึง2คนพี่น้องถึงป้อหลวงแม่หลวงอ๋อป้าแมวบอกว่าผอ.เหมือนใจวงใหญ่ค่ะผอ.เหมือนใจจะไปเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะคุณน้อยสุปราณีค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณป้าพันนีบอกว่าขออธิบายเรื่องไทยช่วยไทยไทยช่วยการนึ่งตุลาฮื้อยะใดเพราะมีโครงการอยู่ต้องลงทะเบียนแฮมกอต้องยืนยันสิทธิ์ค่ะแม้ว่าเราจะใช้อยู่ในเฟสนี้นะคะเฟส1ตุลาคมนะคะ1ตุลาจนถึง30พฤศจิกายนค่ะเราจะได้รับการช่วยเหลือมา 1,000 บาทแต่ว่าต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่ใช้เดิมอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรายละเอียดชัดเจนเดี๋ยวเล่าให้ฟังสำหรับในส่วนของต้องมีการลงทะเบียนใหม่ไหมอย่างไรนะคะแต่ว่าสำหรับการต่อสิทธิ์ครั้งนี้ผู้ที่ใช้สิทธิ์เดิมอยู่ตอนนี้ต้องยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ค่ะคุณละไมค่ะคุณยายส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีฟ้าวันศุกร์มาให้เราด้วยนะคะคุณสมชายทักทายดิฉันมาบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเอ๋คนงามเช้านี้เต็มยศเลยนะจ๊ะ อำเภอเถินจังหวัดลำปางบรรยากาศเช้าหมอกเต็มไปหมดเลยครับทักทายยามเช้าค่ะแล้วก็คุณสมชายส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจนะคะคุณสมชายบอกว่าอยู่สาวเดียวสู้ๆเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับขอบพระคุณค่ะคุณยายละไมค่ะบอกว่าสวัสดีเช้าวันศุกร์สดใสเจ้าแม่แต่งฟ้าแจ้งลึงเจ้าแต่ว่าได้ยินเสียงฟ้าห้องแต่ไกลๆบ่มีฝนเจ้ากามโบราณว่าฟ้าห้องบ่มีฝนคนลมบ่มีจุคนขี้อู้บ่มีเงินแม่นเจ้าคนขี้อู้อย่างมูเฮาเนี่ยเจ้าคุณสุคนค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าแถวโรงพยาบาลสันตะตองอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเจ้าคุณชอฉลาดค่ะ ทักทายมาสุขสันต์วันศุกร์ครับพี่เอเชียงใหม่ตอนเย็นตอนเย็น6โมงครึ่ง18นาฬิกา33นาทีฝนฟ้าคะนองครับตกไม่เยอะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ25องศาครับส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบพระคุณค่ะคุณนึกคนเลี้ยงแมวค่ะบอกว่าลุนหวัดครับคุณครูบุกเดี่ยวเนาะครับวันนี้ดอยเกตเจ้านี้มีหมอกลอยๆมาละดีจังชอบเกียมเอาผ้านวมตากแดดเลยมีสุขเนอะครับขอบพระคุณค่ะวันนี้ทักดิฉันเป็นคุณครูเลยนะคะหลายๆท่านบอกว่าดิฉันใส่ชุดนี้จะเหมือนคุณครูคุณยายละไมค่ะบอกว่าวันนี้ดีเจมีงานต่อกระเจ้าเมินๆหันใส่ชุดเต็มยศเท่ขนาดเจ้าขอบคุณเจ้าวันนี้มีภารกิจต่อหลังจากจัดรายการแล้วเจ้าก็เปลี่ยนชุดบัตรเจ้าก็เลยต้องใส่ชุดนี้จัดรายการเลยวันนี้คุณยายละไมส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณตายค่ะคุณตายทักทายมาสวัสดีเจ้าคุณเอวันนี้แต่งเต็มยศเลยจะไปไหนต่อเจ้าหลังจากจบรายการคุณคมสันไปตังใดเสาร์นี้อากาศสดใสแต่ว่าแรงๆครึ้มๆฝนอ่อยสัก 4-5 เม็ดเนี่ยเจ้าเดี๋ยวว่าจะตกหนักแต่คืนท้องฟ้าครึ้มๆ คืนก่อนพระจันทร์สดใสในแต่ละวันต้องติดตามสถานการณ์วันต่อวันเนาะเจ้าจะเข้าหนาวแหมแล้วเนาะแต่กลางวันฮ้อนขนาดเจ้าดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะวันนี้เอมีประชุมเจ้าหลังจากจัดรายการแล้วก็แต่งตัวชุดนี้บัตรตันก็เลยใช้ชุดนี้แต่งจัดรายการเลยส่วนคุณคมสันไปราชการกรุงเทพมหานครที่กรมประชาสัมพันธ์เจ้าเดี๋ยวจะปิ๊กมาวันจันทร์นะเจ้าก็พี่ๆหลายๆท่านนะเจ้าบอกว่าจะเป็นพี่มวยรดาลาดน้องปอปัสนียาพรนะเจ้าพี่เก่งนะเจ้าก็เดินทางไปราชการเหมือนกันปิกมาวันพุธละแต่ว่าของคุณคมสันเนี่ยจะมาปะคุณผู้ฟังก็จะเป็นวันจันทร์นะเจ้าวันจันทร์ปิกมา2คนเหมือนเดิมเลยเจ้าคุณนิ่มค่ะคุณนิ่มทักทายมาบอกว่าสวัสดีเจ้าต่อมาแม่ออนฝนตกนักขนาดเจ้าตึงฝนตึงลมเจ้าสุดๆเลยเจ้าดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนอะเจ้าสำหรับพื้นที่ที่มีตึงฝนตึงลมแล้วก็ที่บ่มีฝนฮ้อนๆก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเจ้าคุณจงใจค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะป้าแมวบอกว่าขอโทษนะคะเข้าใจผิดไม่เป็นไรค่ะป้าแมวนะคะอันนี้แจ้งเลยป้าแมวทักมาก็จะได้แจ้งคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าทางท่านของท่านเขตขยับไปอยู่ที่กรุงเทพท่านเขตก็บอกว่าอยู่ที่นี่มานานค่ะขยับไปก็ใจหายเหมือนกันนะคะคนกิ่งแก้วเอาหัวใจไปเลยเจ้าขอบพระคุณค่ะคุณยายละไมบอกว่ายายย้ายไปฟังวิทยุก่อนละเจ้าคุณยายขอบพระคุณค่ะอันช่วงนี้เราทักทายกันก่อนตะอี้ก่อนเนาะเจ้าเดี๋ยวเฮาปิกมาทักทายกันในช่วงท้ายของรายการตอนนี้เฮาจะไปติดตามกันในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
1: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PA วันนี้ค่ะวันนี้เอมีเรื่องของเรื่องของ power bank คุณผู้ฟังหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้ power bank สำหรับการเสียบชาร์จมือถือเสียบชาร์จในเรื่องของ iPad ต่างๆเพราะว่าเราอาจจะใช้งานในส่วนของอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของวิธีใช้ power bank อย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็ถนอมแบตได้ยาววันนี้มีเทคนิคมาฝากกันค่ะ power bank หรือแบตเตอรี่สำรองไอเทมที่ติดกระเป๋าที่ขาดไม่ได้ของคนในยุคนี้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้ไม่ระวังอุปกรณ์ช่วยชีวิตยามแบตหมดก็อาจจะเปลี่ยนเป็นภัยเงียบไกลตัวได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นความร้อนสะสมไฟฟ้าลัดวงจรหรือเสียงระเบิดจนเกิดเพลิงไหม้หลายครั้งที่หลายๆท่านพกในเรื่องของ power bank ขึ้นเครื่องบินเราจะได้ยินข่าวว่า power bank ระเบิดนะคะ วันนี้เนี่ยจะชวนมาเช็ควิธีใช้ power bank อย่างถูกวิธีตั้งแต่เรื่องของการเลือกซื้อการชาร์จไปจนถึงเรื่องของการดูแลรักษาเพื่อให้ปลอดภัยทั้งผู้ใช้งานแล้วก็อุปกรณ์ค่ะเราไปดูเรื่องของวิธีเลือกซื้อ power bank ที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานกันสักนิดหนึ่งนะคะจุดเริ่มต้นของวิธีใช้ power bank ให้ปลอดภัยอย่างมั่นใจก็คือการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานรับรองจากหน่วยงานภาครัฐนั่นเองค่ะมองหาเครื่องหมายของมอกนะคะ2879ถึง2560ค่ะเลือกซื้อแบตเตอรี่สำรองที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก2879ถึง2560แสดงไว้อย่างชัดเจนบนตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ค่ะตรวจสอบความถูกต้องผ่าน QR code สังเกต QR code ที่แสดงคู่กับเครื่องหมายมอกซึ่งสามารถสแกนเพื่อตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตว่าถูกต้องจริงหรือไม่นะคะเน้นมาตรฐานมากกว่าราคาค่ะให้หลีกเลี่ยงการซื้อเพียงเพราะว่าราคาถูกหรือว่าเน้นความจุสูงเกินจริงที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนจัดไฟฟ้าลัดวงจรการระเบิดหรือว่าไฟไหม้ค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูเรื่องของขั้นตอนการชาร์จไฟแล้วก็วิธีใช้ power bank อย่างเหมาะสมกันสักนิดหนึ่งนะคะข้อควรปฏิบัติค่ะหลังจากในตามหลักของความปลอดภัยในการใช้ power bank รวมถึงขั้นตอนการชาร์จไฟอย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดความร้อนสะสมแล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะรักษาระดับพลังงานให้อยู่ในเกณฑ์ดีควรชาร์จแบตสำรองให้เต็มอยู่เสมอค่ะหากพลังงานต่ำกว่า 30% เนี่ยควรหยุดใช้งานค่ะถอดปลั๊กทันทีเมื่อชาร์จเต็มเมื่อชาร์จไฟเต็มแล้วควรถอดปลั๊กออกทันทีค่ะไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ค้างคืนเพื่อช่วยลดความร้อนแล้วก็ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรไม่ชาร์จไฟซ้อนกันไม่ควรชาร์จสมาร์ทโฟนผ่าน power bank ในขณะที่ตัว power bank เองก็กำลังเสียบชาร์จไฟอยู่ด้วยนะคะเพราะจะทำให้แบตเตอรี่สำรองทำงานหนักเกิดความร้อนสูงแล้วก็เสี่ยงต่อการระเบิดได้ไม่ใช้มือถือขณะชาร์จค่ะหลีกเลี่ยงการใช้งานสมาร์ทโฟนขณะกำลังชาร์จไฟผ่าน power bank นะคะแล้วก็ศึกษาคู่มือการใช้งานด้วยข้อควรระวังแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงต่อวิธีใช้งาน power bank ที่ไม่เหมาะสมนะคะหลีกเลี่ยงการวางไว้บนที่นอนหรือผ้าค่ะหลีกเลี่ยงพื้นที่ความร้อนสูงไม่ควรชาร์จหรือว่าวาง power bank ไว้ในบริเวณที่แดดส่องถึงหรือว่าทิ้งไว้ในรถที่จอดกลางแดดหรือว่าวางใกล้แหล่งความร้อนสูงเช่นพวกเตาไฟฟ้าหรือว่าไมโครเวฟค่ะระวังเรื่องความชื้นแล้วก็ของเหลวนะคะไม่ควรใช้ power bank ขณะเปียกน้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงการเก็บหรือใช้งานใกล้ของเหลวที่บริเวณที่อับชื้นหรือพื้นที่ที่มีความชื้นสูงค่ะป้องกันการตกกระแทกแล้วก็ห้ามรื้อถอนหรือว่าดัดแปลงแล้วก็ตรวจเช็คนะคะสภาพการดูแลตามอายุการใช้งานกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2ปีนะคะเราต้องตรวจความสมบูรณ์ก่อนใช้ด้วยนะคะซึ่ง power bank จะต้องไม่บวมไม่แตกไม่มีความร้อนสูงผิดปกติแล้วก็ไม่มีรอยปริด้วยหยุดใช้เมื่อพบความผิดปกติค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้ power bank ค่ะคุณผู้ฟังใช้อย่างไรให้ปลอดภัยก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการซื้อนำมาฝากกันในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA ค่ะเราไปต่อกันยาวๆกับเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟัง

3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีนึงครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนรับทุนกองกลางในแต่ละงวดไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุห้ามมีให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั่นหมายความว่ากฎหมายอนุญาตได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ได้แต่อย่างไรก็ตามการเล่นแชร์นั้นกฎหมายก็ได้ระบุและต้องห้ามมีให้วงแชร์แต่ละวงนั้นมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ1ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง2ห้ามมิให้มีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามมิให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับนอกจากนี้นั้นและสุดท้ายเมื่อการเล่นแชร์ได้ดำเนินไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกวงแชร์กฎหมายเองก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ามันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่เสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายวงแชร์ในฐานฉ้อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชร์เองก็มีความรับผิดชอบนะครับถ้าท่านเป็นลูกแชร์แล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็จะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชร์ตั้งใจจะเชิดเงินไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชร์ผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้เท้าแชร์เองหรือนายวงแชร์นั้นมีหน้าที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับลูกแชร์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในภายหลัง

0: นี่ก็เป็นกฎหมายใกล้ตัวค่ะคุณผู้ฟังดิฉันว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเล่นแชร์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเล่นแชร์อย่างไรไม่เสี่ยงคุกนั่นเองค่ะนำมาฝากกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสามารถปรึกษาท่านอัยการได้นะคะผ่านทางสายด่วน1157ค่ะสำหรับผู้ที่อาจจะมีเรื่องราวที่อยากจะปรึกษาข้อกฎหมายหรือว่าสามารถไปพบท่านอัยการกันได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกจังหวัดเลยค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันอีกสักนิดนึงนะคะกับช่วงของข่าวสารจากคปภ.ค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากกันเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ
1: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะมีเรื่องของผู้ประเมินวินาศภัยมาฝากกันค่ะผู้ประเมินวินาศภัยเป็นใครวันนี้เราจะมารู้จักกันไปพร้อมๆกันค่ะจากการตรวจสอบความเสียหายสู่การพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนนะคะมาดูค่ะว่าผู้ประเมินวินาศภัยเนี่ยเป็นใครแล้วก็เขามีบทบาทอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าเมื่อบ้านหรือว่าอาคารโรงงานหรือทรัพย์สินที่เราทำประกันภัยไว้เกิดไฟไหม้น้ำท่วมลมพายุแผ่นดินไหวหรือเหตุไม่คาดคิดหลังจากที่เราแจ้งบริษัทประกันภัยแล้วค่ะใครจะเป็นคนตรวจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเสียหายบ้างและความเสียหายนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ค่ะเพราะก่อนจะไปถึงการพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนยังมีอีกขั้นตอนสำคัญที่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนั่นก็คือเรื่องของการตรวจสอบสาเหตุสำรวจความเสียหายรวบรวมข้อมูลและหลักฐานรวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้และนี่เองค่ะก็คือบทบาทของผู้ประเมินวินาศภัยนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกันสักนิดนึงก่อนนะคะว่าผู้ประเมินวินาศภัยเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรนะคะถ้าจะอธิบายง่ายๆค่ะผู้ประเมินวินาศภัยก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบสาเหตุของการเกิดวินาศภัยและก็ประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินที่ทำประกันภัยไว้ค่ะก่อนจะทำรายงานการประเมินจากข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่ตรวจสอบได้ภายใต้ความคุ้มครองเงื่อนไขแล้วก็วงเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยพูดง่ายๆนะคะก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องหาคำตอบสำคัญเลยล่ะค่ะว่าเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเสียหายเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีข้อมูลหรือหลักฐานอะไรยืนยันนะคะข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อให้การพิจารณามีข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลที่น่าเชื่อถือรองรับแล้วก็เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เอามาฝากกันไว้ก่อนตอนหนึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาฝากกันใหม่นะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเสียหายแค่ไหนผู้ประเมินวินาศภัยเขาจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีภาคต่อไปวันนี้เรามารู้จักกับเขากันก่อนค่ะว่าเขาเป็นใครเขาทำหน้าที่อะไรสำหรับผู้ประเมินวินาศภัยค่ะนำมาฝากกันในช่วงของข่าวสารดีๆจากคปภ.ค่ะงั้นเราไปต่อเรื่องนี้กันดีกว่าคุณผู้ฟังดิฉันได้ชวนไปเที่ยวนะคะในช่วงของเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกาค่ะไม่ได้ขายครัวมาหลายวันวันนี้ขอขายครัวกันสักนิดนึงในช่วงเดือนตุลาค่ะดิฉันได้ชวนไปเที่ยวงานนี้ดิฉันว่าหลายๆท่านก็รอคอยอยู่สำหรับงานลานาเอ็กซ์โป2026ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ชวนค่ะไปเที่ยวงานนี้เลยลานาเอ็กซ์โปนะคะจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่12ถึง18 ุลาคม2569นะคะเดือนหน้าแล้วนะคุณผู้ฟังสำหรับงานนี้ลานาเอ็กซ์โปค่ะเขาจัดกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่เขาเปิดให้เข้าชมเข้าช็อปเข้าชิมนะเข้าค้นพบเข้าค้นหาเข้าสัมผัสนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงไปจนถึง2ทุ่มค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็มุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็การเชื่อมโยงเศรษฐกิจค่ะไปจนถึงเรื่องของการพูดคุยกันนะคะแมทชิ่งเรื่องของธุรกิจมาที่นี่ค่ะงานลานาเอ็กซ์โปค่ะครบเครื่องในเรื่องเดียวเลยค่ะครบเครื่องในงานเดียวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช้อปการชิมนะการพาครอบครัวมาเที่ยวเพลินๆหาแรงบันดาลใจตลอดจนเรื่องของการหาเครือข่ายนะคะในที่นี่ได้เลยค่ะที่เดียวเท่านั้นเลยนะคะสำหรับในส่วนของงานลานาเอ็กซ์โปค่ะคุณผู้ฟังอ่ะซึ่งก็จะมีช็อปนะคะก็จะเป็นสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าเด่นล้านนาคัดสรรพิเศษกันเลยค่ะชิมอาหารเหนือขนมหวานเครื่องดื่มพื้นเมืองคุณผู้ฟังแล้วก็มีรสชาติที่หลากหลายสำหรับอาหารที่หายไปเราอาจจะได้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขนมปาดเนาะขนมลิ้นหมาที่ขนมเปื่องอะไรนะขนมเปียงคุณผู้ฟังเห็นไหมดิฉันขนมเปียงนะคะก็หลายอาหารหลายเมนูเราจะเจอได้ในงานนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของการค้นพบเราก็จะค้นพบในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องราวล้านนานวัตกรรมสู่สากลสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การแสดงเอกลักษณ์ล้านนาค่ะเชื่อมต่อสำหรับในเรื่องของผู้ประกอบการก็จะเจอกับคู่ค้าสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศค่ะแล้วก็จะสนุกไปกับการแสดงที่มีคุณภาพกิจกรรมรับของรางวัลแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษในทุกวันด้วยนะคุณผู้ฟังสำหรับในงานนี้เลยลานาเอ็กซ์โป2026ค่ะ12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังนะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในช่วงของเดี๋ยวดูให้ค่ะ7วันถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะคุณผู้ฟัง7วันเลยในช่วงของสัปดาห์หน้าในช่วงของเดือนหน้าค่ะ7วันที่7จะตรงกับวันพุธค่ะไปจนถึงวันที่ขออภัยวันที่12จะเป็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังไปจนถึงวันอาทิตย์แล้วก็ในช่วงสัปดาห์นั้นมีวันหยุด1วันด้วย13ตุลาคม2569นะคะก็เป็นวันหยุดด้วยคุณผู้ฟังเที่ยวได้7วันเลยทีเดียวค่ะอ่ะสำหรับงานนี้ลานาเอ็กซ์โปค่ะอันนี้ก็ต้องเชิญชวนนอกจากนี้ค่ะเชิญชวนก่อนเลยสุดสัปดาห์นี้26 27พรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคอชากาแฟค่ะอันนี้เชิญชวนสำหรับใครเป็นคอชากาแฟนะคะเชียงใหม่จะหอมกรุ่นไปทั้งเมืองค่ะกับงานนี้เลย Coffee and Tea เชียงใหม่2026ค่ะยกไร่ชาสวนกาแฟคาเฟ่ลับแล้วของดีจากอำเภอจอมทองแม่อายดอยสะเก็ดและอมก๋อยมาไว้ที่เดียวนี่คืองานปิดสำหรับกิจกรรมเส้นทางชากาแฟ4เส้นทางที่เราพูดถึงกันตลอดเดือนกันยายนเลยค่ะมาค่ะมากันครบทุกที่เลยจอมทองแม่อายดอยสะเก็ดและอมก๋อยนะคะมาไว้ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานโปรโมชั่นชั้น1ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้น26ถึง27กันยายนค่ะซึ่งภายในงานค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะมีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มุ่งสู่ชากาแฟมีเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะมีบูธแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชากาแฟจากเกษตรกรและผู้ประกอบการเชียงใหม่มีกิจกรรมสาธิตแล้วก็เวิร์กช็อปเรื่องของการดิฟการชงชิมแบบจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็มี business matching เมล็ดกาแฟชาพาผู้ขายมาพบผู้ซื้อค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมนะคะมีชิมฟรีเรื่องของการดิปโชว์มีเวิร์กช็อปทำกาแฟช็อปเมล็ดกาแฟพิเศษแล้วก็ฟังเรื่องราวจากเกษตรกรตัวจริงค่ะอย่างที่บอกกันมาที่นี่ที่เดียวเลยค่ะเจอนะคะกาแฟจากหลากหลายพื้นที่ทั้ง GI จากดอยสะเก็ดนะคะที่เทพเสด็จทั้งกาแฟอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองกาแฟของอำเภออมก๋อยที่นาเกียนแล้วก็กาแฟจากอำเภอแม่อ่ายด้วยค่ะคุณผู้ฟังมากันครบเลยทีเดียวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะสำหรับในงานนี้เลย Coffee and Tree เชียงใหม่2026ค่ะขายครัวชำๆกันก่อนในช่วงนี้แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คืองานประเพณียี่เป่งค่ะคุณผู้ฟังปีนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะค่ะจากที่เราเคยมีพิธีการกิจกรรมต่างๆที่ขวงประตูท่าแพค่ะจะย้ายมาที่สวนสาธารณะตลาดต้นลำไยคุณผู้ฟังที่ติดกับแม่น้ำปิงที่ตอนนี้เนี่ยกำลังดำเนินการนะคะในเรื่องของการจัดทำการสร้างสวนสาธารณะใกล้เสร็จแล้วล่ะค่ะตรงนั้นจะสวยงามมากเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำปิงนะคะสามารถลอยกระทงได้เลยกิจกรรมหลักๆนะคะพิธีเปิดเรื่องของการประกวดต่างๆหนูน้อยนพมาศทางด้านของเทพีเทพบุตรยี่เป่งก็จะมาประกวดกันที่นี่ค่ะก็คือเป็นเส้นทางที่เราจะติดกับแม่น้ำปิงตรงตลาดดอกไม้เนาะคุณผู้ฟังนะหลายท่านน่าจะผ่านอยู่ก็เป็นเส้นทางที่ท่องเที่ยวของงานประเพณียี่เป่งอยู่แล้วด้วยนะคะยี่เป่งของเราจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569นะคุณผู้ฟังแล้วก็จัดหลายพื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะยังมีกิจกรรมจุดผางประทีปนะคะสำหรับในส่วนของ5ประตู4แจ่งก็ยังคงมีกิจกรรมเรื่องของการจุดผางประทีปมีเรื่องของการปล่อยกระทงสายในแม่น้ำปิงด้วยหลายกิจกรรมค่ะยังคงมีการปล่อยเรื่องของยังคงมีการประกวดเรื่องของโคมนะคะแต่ว่าการปล่อยโคมลอยในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยห้ามปล่อยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่การบินค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นระมัดระวัง

กันด้วยนะคะอ่ะชวนกันไปเที่ยวแล้วนะคะช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการกันสักนิดนึงนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันในวันจันทร์ค่ะน้องต้นน้ำส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณพงศักดิ์ทักไทยมาหวัดดีครับส่งสติ๊กเกอร์รูปส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมาเป็นกำลังใจให้เราคุณชอฉลาดบอกว่าสวัสดีครับพี่เอ๋ข้างนอกแดดจัดครับผมขอบพระคุณค่ะทุกเสียงทุกสายกันเลยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องไปกันก่อนแล้วค่ะกลับมาเจอกันทั้งสองคนในวันจันทร์ค่ะเต็มทีมแน่นอนนะคะเจอกันวันจันทร์วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
5: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
5: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
6: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่า

0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: หลายเขตในกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้าโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำแล้ว
3: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีตอนบนปริมาณฝนสูงสุดที่เขตมินบุรี 99.5 มิลลิเมตรพบน้ำรอการระบายในพื้นที่จนถึงปัจจุบันยังคงพบกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวันเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่งผลให้ช่วง 1-2 วันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกต่อเนื่องและกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกเช่นมีนบุรีคลองสามวาไปยังฝั่งตะวันตกเบื้องต้นได้รับรายงานมีน้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช59ถนนสิงแก้วไร่กระบังสุวินทวงศ์ถนนพระไทยราชสวนหลวงศรีนครินทร์ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงแต่ประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองต่างๆโดยเฉพาะคลองประเวศที่ต้องเร่งระบายน้ำไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมลงมาในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพเฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนเก็บของแล้วแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
8: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
9: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินระดับโลกณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเชิญชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐบาลยังยินดีที่จะต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมรับฟังมุมมองและข้อกังวลจากนักลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนที่เหมาะสมกับประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ
9: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการเพิ่มการระบายน้ำอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาป บางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยขอให้หน่วยงานผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนสองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าหากจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำติดยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดหนองบัวลำพูเกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าและยังมีโอกาสตกต่อเนื่องร้อยละ60ของพื้นที่ขอประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
10: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกพรำลงมาในหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูส่งผลให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนชะลอตัวลงเล็กน้อยขณะที่ภาพรวมสภาพอากาศในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจังหวัดหนองบัวลำพูจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มฝนพกอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ข้ามผ่านเส้นทางที่มีฝนตกต่อจากถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงธนัฐาปั้นแต่งสวท.หนองบัวลำพูรายงาน
1: ทีมตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองเหรียญที่6ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026
11: การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จหลังเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A เอาชนะ2-0เซต15-13และ15-5ส่วนทีม B ชนะ2-0เซตเช่นเดียวกัน15-7และ15-6คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองเหรียญที่6ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมภัสสรการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: พันธ์
1: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้ช่วงเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์อีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21
7: ได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลหรือแพลวรัติการอํารอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ในฐานะรัฐบาลต้องขอขอบคุณน้องเนเน่ที่สร้างความสุขและกำลังใจให้กับคนไทยในขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กขณะที่น้องเนเน่อยู่ที่นครลอสแองเจลิสเพื่อทำการแข่งขันทุกคนในคณะได้ติดตามข่าวและร่วมรุ้นพร้อมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่อย่างเต็มที่ทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามน้ำคลองพระสะทึงหลังน้ำในอ่างเกินความจุเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
8: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตนละประธานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงสรัญชนารถชุ่มสวทสแก้วรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไร้ผลกระทบน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
9: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่า สถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุธคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ70ถึง80สำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: นาโต้พร้อมรับมือการโจมตีแบบสงครามลูกผสมของรัสเซียนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยว่านาโต้พร้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์และการโจมตีรูปแบบอื่นในสงครามลูกผสมของรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มการสนับสนุนยูเครนหากต้องการที่จะส่งสัญญาณไปยังรัสเซียในทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์หรือการโจมตีแบบสงครามลูกผสมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานข่าวกรองกลาโหมของเดนมาร์กหนึ่งในสมาชิกนาโต้เปิดเผยว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะก่อเหตุโจมตีแบบสงครามลูกผสมต่อเป้าหมายในชาติตะวันตกเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่รัสเซียจะเปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารแบบจำกัดเป้าหมายต่อสมาชิกนาโต้หรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our

0: แล้วก็มีดูดน้ำจากชุมชนที่น้ำท่วมเข้ามาเป็นน้ำเหลือของเราแล้วก็มาเก็บไว้แล้วก็มาบำบัดต่ออันนี้ต้องบอกว่าพื้นที่นอกนิคมก็เป็นพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงแทนเราเนื่องจากเรารั้วสูงขอบเขตสูงอุตสาหกรรมต้องการเชื่อถือเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราดูแลเขาเต็มที่เหมือนกับคนในบ้านเลยครับเกิดพื้นที่เขามาอยู่พักผ่อนถ้าเมื่อถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็มาอยู่ที่เราเราก็ดูแลครอบครัวเขาทำทุกอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เราที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ทำมายาวนานและผมคิดว่าดาต้าปีนี้ก็ยังไหว
1: ผู้ว่ากนอยังสั่งให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติตาม8มาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน BCP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วมและสายโซ่การผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: ส่วนที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วมขังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วส่วนโรงเรียนเขตอำเภอเมืองบางแห่งงดการเรียนการสอนชั่วคราว
4: ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันมีน้ำขังท่วมล้นชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่สถานศึกษาบางแห่งประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเช้านี้บางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้ประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทันเช่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตสามตำบลโพสะและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองตำบลบางแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงเรียนขณะที่โรงพยาบาลอ่างทองยังเปิดให้บริการตามปกติแต่พื้นที่ด้านในยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวโรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้รับส่งผู้มาใช้บริการจากลานจอดรถส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรี ขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนมีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญ

0: ันระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันออกมีน้ำท่วมขังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้ว
1: ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศจากเรดาร์พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเขตคลองสามวา 104.5 มิลลิเมตรมีนบุรี102มิลลิเมตรและสายใหม่91มิลลิเมตรเบื้องต้นมีรายงานยังคงมีน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ช่วงถนนหทัยราชถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี64ถึง68เขตหลัก4ถนนเพชรบุรีช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์เขตห้วยขวางโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมพบว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงโดยประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่อยู่ในระดับสูงไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหัวหินอย่างมีประสิทธิภาพ
2: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรน้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำทั่วเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือระวังฝนตกหนักมากและคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
3: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจากฝนตกหนักและอุทกภัย
4: พลรีวินไทยสวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคลปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ เป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังกำชับทุกหน่วยติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นโดยจะร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงไปด้วยกัน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคเพิ่มเสียงและบทบาทให้ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่มโกลบอลเซาท์มีเสียงและบทบาทมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายโซลาร์รูฟท็อปเปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าสู่ระบบได้นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอร์สเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศร่วมถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ภริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
6: โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐพร้อมแสดงศักยภาพและชูจุดแข็งของไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบกับบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินของโลกกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลา 10:15 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีรากฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบดิจิทัลกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีความแข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมาย รัฐบาลยังยินดีต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขณะเดียวกันก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: วันนี้สำนักงานประกันสังคมส่ง SMSแจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์พร้อมย้ำไม่มีแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thโดยนายจ้างตรวจสอบได้ที่ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่าน e-self-service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA @SSO Thai หรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีระดมสมองเยาวชนไทยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคน
10: นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวปท.ได้จัดกิจกรรมอย่างอันล็อกเสียงเยาวชนเปลี่ยนนโยบายสู่ถนนปลอดภัยเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้สะท้อนถึงปัญหาและร่วมออกแบบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคนซึ่งจากข้อมูลในเวทีเสวนาแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตเกี่ยวกับระดับทุนมนุษย์ระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตภัยเงียบจากอุบัติเหตุทางถนนที่ฆ่าชีวิตเยาวชนไทยไปกว่า 2,000 คนต่อปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ควรเพิ่มมิติของการปกป้องคนจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนพร้อมย้ำว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบคมนาคมและสภาพสิ่งแวดล้อมการลดความสูญเสียนี้จึงถือเป็นการรักษาทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีต่อไปนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
6: ตำรวจร่วมกับปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการเซฟ BKK 90วันลุยกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
11: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดทุ่งครุเขตทุ่งครุตรวจทั้งเป้าหมาย2จุดสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้7ราย และคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นชุมชนเป็นการขยายผลจากเบาะแสและคดีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ค้ารายย่อยมักซุกซ่อนยาไว้นอกบ้านและใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดจำหน่ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการกำลังหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งพบชุมชนเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ110แห่งจึงเร่งคัดกรองผู้ค้าและผู้เสพพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนอกจากนี้ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 3,644 รายยึดยาบ้ากว่า23ล้านเม็ดไอประมาณ2ตันและอายัดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รักษาการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ก้าวไปข้างหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรวมถึงสร้างสันติภาพด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกทั้งนี้ผู้นำจีนและสหรัฐยืนยันว่าจะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้และการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20
6: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์อังกฤษและฝรั่งเศสที่แสดงจุดยืนคัดค้านการที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กำลังล่าอาณานิคมในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้นำอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆไม่พอใจและพากันเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู
0: นายกรัฐมนตรีบาเรนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต้องเผชิญพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยย้ำว่าเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของโลกแต่กลับต้องรับผลกระทบรุนแรงทั้งนี้เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มดังกล่าวเกิดจากทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและสูญหายประมาณ 6,000 รายโดยรัฐบาลเนปาลประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
6: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัวหงคำหาหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าลาวพบการระบาดของโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงได้แก่แขวงพงสาลีชัยบุรีไซสมบูรณ์หัวพันอุดมไซหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ส่งผลให้มีสุกรตายด้วยโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรราว 10,000 ตัวและถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ราว 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันและการจำกัดการแพร่ระบาดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมนารกะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศนพรัตน์ปิดความลับวชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอมวนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ชนะเวียดนามมา 3-2 ในรอบก่อนลงสนามสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีนไป 0-3คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเป็นเหรียญแรกของอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงแข่งขันกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป 12-9 ขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังโปโลน้ำหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยทำผลงานในรอบชิงชนะเลิศด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจากท่าสแนด126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนสถิติน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอึนชอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม301กิโลกรัมการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทไลท์เวท1คนหญิงรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที40.16 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเหรียญทองเป็นของอิหร่านและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 3x3 รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่ชนะศรีลังกามา 21-9 คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอิหร่านไปด้วยสกอร์ 12-11 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยหัตถยาเกื้อกูลอภิชาคำแก้วปาริดาน่วมคงและขวัญเจราปานเทศเปิดเผยหลังเกมว่าทุกคนในทีมเล่นอย่างเต็มที่และดีใจมากที่ทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งความหวังไว้ความยากของเกมนี้คือคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าทำให้ทีมชาติไทยต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้จนคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซต 15-5 และ 15-5 เช่นเดียวกับทีม B ที่ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-10 ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับมาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมาได้ 2-1 คู่ด้านการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกบิลภูริพลบุญสอนเปิดฉากในเอเชียนเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของฮีทด้วยสถิติเวลา 9.95 วินาทีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยความเร็วในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของภูริพลที่เคยทำไว้ได้ 9.99 วินาทีในระหว่างการเก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วย บิลภูริพลบุญสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าผลงานในครั้งนี้ถือว่าวิ่งได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้และเป็นการปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากทำสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้ได้ด้วยการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะนี้จึงไร้ความกังวลใดๆและตั้งใจมาคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปบิลภูริพลบุญสอนจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:33 นและหากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชิงเหรียญทองในเวลา 20:33 ส่วนชุติทัศน์พลึกสรนันที่ลงแข่งขันในประเภทวิ่ง100เมตรชายก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ของฮีทสุดท้ายด้วยเวลา 10:48 วินาทีติดโควต้าเวลาที่ดีที่สุดนอกเหนือ3อันดับแรกผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จสำหรับประเภทวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกสุการดาเพชรรักษาพยายามออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11:54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชาโมนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามว่าได้มีการส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วซึ่งผลการตรวจจะออกมาในวันที่26กันยายนนี้โดยหากผลออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใดและใช้ยาอะไรไปรวมถึงยาที่ใช้มีการแจ้งรายละเอียดสารต้องห้ามหรือไม่เพื่อให้โทษเบาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าขณะนี้พิชามนโอภาสนิพัทธ์สภาพจิตใจไม่ดีนักเพราะตั้งใจเต็มที่ที่จะลงสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกินไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนแต่ยืนยันว่าหากมีปัญหาอื่นใดรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่สรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีนที่มี80เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี10เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ7มี5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรอบก่อนรองชนะเลิศคู่เอกรุ่น49กิโลกรัมโรเบิร์ตณัฐพงษ์ท้วมเจริญอดีตนักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์2023แลกหมัดคลุกวงในจนมีแผลแตกที่หางคิ้วขวาก่อนชนะคะแนนวีรพัฒน์หนองสันนักชกรุ่นน้องจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังไป 3-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุธจากราชนาวีการแข่งขันเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์หนุ่มกรุงเทพมหานครชนะธนกรศรีรัตน์จากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์7-5 2-6และ3-1หลังธนกรขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการตะคริวส่งผลให้เจรัตน์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยจากอ่างทองที่ตัดเชือกชนะคงทรัพย์คงคาจากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ผานิชคาดนาครายงาน
14: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
15: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
14: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
15: หยุดอย่า กดอย่าโอน
14: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
15: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
14: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
16: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆ มาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
17: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นออกมาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
16: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
17: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
19: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
20: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
0: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆหรือเส้นคล้ายหยากใหญ่ลอยไปมาในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวท้องฟ้าหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบร่วมด้วยจนอาจเกิดความกังวลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาหรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันค่ะทั้งนี้ภายในลูกตาของคนเรามีน้ำวุ้นตาซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาและเป็นทางผ่านของแสงไปยังจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นน้ำวุ้นตาจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการจับตัวเป็นตะกอนหรือก้อนเล็กๆทำให้มองเห็นเป็นเงาจุดดำหรือเส้นลอยไปมาในสายตาซึ่งเรียกว่าอาการโฟลเตอร์แม้ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายในทันทีแต่ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนอาการที่พบบ่อยของวุ้นตาเสื่อมได้แก่การเห็นจุดดำหรือเส้นใยลอยไปมาตามการกรอกตาเห็นชัดขึ้นเมื่อมองพื้นสีอ่อนรู้สึกรำคาญสายตาหรือมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบเป็นระยะซึ่งอาจเกิดจากแรงดึงรั้งบริเวณจอประสาทตาโดยเฉพาะหากมีจุดดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบบ่อยขึ้นหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดำบังการมองเห็นควรรีบพบจากสุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรแม้วุ้นตาเสื่อมจะเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดเร็วกว่าปกติเช่นผู้ที่มีสายตาสั้นมากผู้ที่ใช้สายตาหนักจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกบริเวณดวงตารวมถึงผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดการดูแลสุขภาพดวงตาสามารถช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20 20 20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีหลีกเลี่ยงการใช้สายตาต่อเนื่องเป็นเวลานานป้องกันดวงตาจากการกระแทกและเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีสายตาสั้นหรือมีอาการผิดปกติท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามหากสังเกตพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดเพราะการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและช่วยให้ดวงตาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ไปแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: อยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักอยากประชาสัมพันธ์องค์กรสินค้าหรือกิจกรรมให้เข้าถึงประชาชนสวทเชียงใหม่เปิดให้เช่าเวลาออกอากาศบนคลื่นคุณภาพพร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลครบวงจรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและตรงจุดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณติดต่อเช่าเวลาออกอากาศได้ที่สวทเชียงใหม่โทร053

สวัสดีค่ะสวัสดีกันนะคะเราก็มาเจอกันแบบนี้แน่นอนว่ามีสาระสุขภาพดีๆนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเกือบ1ชั่วโมงเราจะอยู่ด้วยกันนะคะพูดคุยกันกับสาระสุขภาพดีๆแบบนี้เดี๋ยวเรากลับมานะคะว่าวันนี้มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างสักครู่ค่ะ

ใครที่มีอาการนอนไม่หลับกันบ้างคะวันนี้มีวิธีแก้การนอนไม่หลับที่ช่วยทำให้เรานั้นหลับสบายได้ดีขึ้นมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเลยคงเคยประสบปัญหาเช่นในเรื่องของการทำงานนะคะถ้าหากว่าเป็นวัยเรียนก็มีปัญหาในเรื่องเรียนแล้วก็เหนื่อยมาทั้งวันใช่ไหมคะตกดึกก็อยากจะหลับให้เต็มอิ่มสักหน่อยแต่ไม่รู้ทำไมตอนกลางคืนหนังตากลับตึงใช่ไหมคะนอนไม่หลับซะงั้นแล้วก็ไม่ง่วงด้วยนะคะเหมือนกับตอนเช้าตอนเช้าไม่อยากตื่นพอกลางคืนก็ไม่นอนหลับก็นอนไม่หลับนั่นเองนะคะบางคนอยากนอนแต่ก็นอนไม่หลับแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้นานวันเข้าแน่นอนว่าจะทำให้เรานั้นเสียงานเสียการได้แล้วก็เสียสุขภาพนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยค่ะถ้าหากว่าอยากนอนหลับสบายมาตามกันเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังอาการนอนไม่หลับนั้นนะคะเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะซึ่งทั้งนี้สาเหตุหลักๆเลยนะคะก็คือบางทีอาจจะเกิดกับโรคที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้เช่นเป็นภาวะนอนไม่หลับที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างเช่นผลจากความเครียดนะคะการเจ็บป่วยการผ่าตัดการสูญเสียของรักหรือว่าเรื่องงานเรื่องเรียนซึ่งเมื่อใดสิ่งกระตุ้นเหล่านี้หายไปการนอนไม่หลับก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะยังรวมไปถึงอาจจะเกิดจากjet lag ก็ได้นะคะมักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เดินทางด้วยสายการบินข้ามเขตเวลาทำให้ร่างกายของเรานั้นต้องเปลี่ยนเวลานอนจนปรับตัวไม่ทันแน่นอนว่าเป็นสาเหตุทำให้นอนหลับยากแล้วก็อาจจะเป็นผลมาจากการที่ต้องเข้างานเป็นกะนะคะทำให้นาฬิกาชีวิตนั้นเสียไปจนทำให้ต้องนอนไม่เป็นเวลายังรวมไปถึงอาการนอนไม่หลับที่เกิดจากการใช้ยาหรือว่าเครื่องดื่มอย่างเช่นยาลดน้ำมูกหรือคนที่ดื่มกาแฟเป็นต้นค่ะส่วนสาเหตุการนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจก็จากการที่เก็บข้อมูลเขาพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับส่วนใหญ่มักเกิดจากอาการที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องจิตใจเช่นโรคเครียดโรคซึมเศร้าโดยผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะถึง70%จะมีอาการนอนไม่หลับเป็นอาการหลักๆเลยต่อมาสาเหตุจากการนอนไม่หลับที่มีปัจจัยที่เข้าไปกระตุ้นทำให้เกิดการนอนไม่หลับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะคะเช่นโรคบางโรคเมื่อขณะเกิดจะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีอาการนอนไม่หลับอย่างเช่นโรคหอบหืดโรคหัวใจวายโรคภูมิแพ้โรคสมองเสื่อมโรคพาร์กินสันแล้วก็โรคคอพอกเป็นพิษนะคะยังรวมไปถึงผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนเมื่อฮอร์โมนสูงขึ้นก็จะทำให้ง่วงนอนในช่วงที่ไข่ตกในส่วนของคุณผู้หญิงนะคะแต่ในช่วงที่ประจำเดือนใกล้มาก็จะมีฮอร์โมนน้อยอาจจะทำให้มีอาการนอนไม่หลับอีกทั้งเมื่อคุณสาวๆกำลังตั้งครรภ์ในระยะแรกๆและระยะใกล้คลอดก็อาจจะมีอาการนอนไม่หลับได้เช่นเดียวกันก็เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนั่นเองค่ะรวมถึงในช่วงแรกของคุณผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยทองด้วยก็จะมีอาการนอนไม่หลับเช่นกันการเปลี่ยนเวลานอนนะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับเมื่อถึงเวลานอนแต่ว่าไม่ได้นอนอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่จะต้องทำให้เราไม่สามารถที่จะนอนได้ก็ทำให้ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ทันนั่นเองค่ะส่วนสาเหตุต่อมาสาเหตุอันดับ4นั่นคือสาเหตุจากการนอนไม่หลับที่เป็นปัจจัยเสริมมีหลายภาวะด้วยกันนะคะที่ส่งเสริมทำให้การนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนั่นคือเกิดจากการนอนก่อนเวลาทำให้นอนไม่หลับทำให้คนคนนั้นพยายามที่จะต้องนอนให้หลับกระสับกระส่ายค่ะพลิกตัวไปมาไม่ผ่อนคลายนะคะจนเกิดการสะสมแล้วก็กลายเป็นความเครียดไม่ผ่อนคลายจนเกิดการโดยที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีลักษณะชีพจรนั้นเต้นเร็วตื่นง่ายอุณหภูมิในร่างกายก็จะสูงกว่าปกติค่ะนอนไม่หลับจากสารบางชนิดไม่ว่าจะเป็นสุรากาแฟซึ่งการดื่มกาแฟหรือว่าสุราในช่วงกลางวันถึงกลางคืนอาจจะทำให้นอนไม่หลับได้นะคะถ้าไม่นับรวมว่าการดื่มสุราเป็นเพียงแค่การจิบเท่านั้นหรือว่าเพียงเล็กน้อยก่อนนอนก็จะช่วยลดความเครียดได้ทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าดื่มมากเกินไปก็จะทำให้ไม่สามารถนอนหลับได้ง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็ตื่นง่ายด้วยเมื่อถึงช่วง
ที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับยากนะคะรวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่ก็จะนอนหลับประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ตื่นค่ะก็ตรงนี้ล่ะค่ะก็เป็นปัญหาสำหรับคนที่ดื่มสุราแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากแสงที่มีส่วนทำให้เกิดการนอนหลับยากแสงนั้นเป็นตัวกระตุ้นค่ะทำให้ร่างกายของเรานั้นตื่นเร็วนะคะถึงแม้ว่าเราจะหลีกแสงลงแล้วก็ตามเขาถึงบอกว่าเวลานอนควรที่จะปิดไฟนอนนั่นเองค่ะการนอนไม่หลับในวัยเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้เวลานอนลูกไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้เด็กนั้นนอนไม่หลับในตอนโตด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงการออกกำลังกายในช่วงก่อนนอนและการทำงานที่ทำให้เกิดภาวะความเครียดในช่วงก่อนนอนค่ะแล้วก็การนอนการตื่นที่ไม่เป็นเวลาด้วยสิ่งแวดล้อมภายในห้องนอนที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นมีอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปหนาวเกินไปเสียงดังเกินไปรวมถึงลักษณะการนอนของคนใกล้ชิดอย่างเช่นนอนดิ้นหรือว่านอนกรนเป็นต้นก็ส่งผลทำให้เรานั้นนอนไม่หลับเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการนอนไม่หลับยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแก้การนอนไม่หลับกันในช่วงหน้าค่ะพักกันสักครู่นะคะ

นอกจากสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการนอนไม่หลับแล้วนะคะระยะเวลาของอาการนอนไม่หลับก็ยังมีความสำคัญต่อการประเมินถึงสาเหตุเพิ่มเติมแล้วก็วิธีการรักษาด้วยโดยจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกัน1ก็คืออาการนอนไม่หลับชั่วคราวค่ะจะพบอาการในลักษณะอย่างนี้ได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่อยู่หรือว่าเกิดอาการเจ็ตแลกเป็นต้น2ก็คืออาการนอนไม่หลับในระยะสั้นอาการลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นในห่วง 2-3 วันไปจนถึง3สัปดาห์อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราอยู่ในภาวะความเครียดนะคะเช่นผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเป็นต้นค่ะระยะที่3นั่นคืออาการนอนไม่หลับเรื้อรังเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีอาการในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นผลที่เกิดจากการใช้ยามีการเจ็บป่วยเรื้อรังไม่ว่าจะทางกายหรือว่าทางจิตใจก็ตามนะคะหรือเกิดขึ้นแบบที่ไม่ทราบสาเหตุก็ได้การนอนหลับนั้นการนอนไม่หลับนะคะส่งผลกระทบอย่างไรแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะลดลงไปนะคะอัตราการขาดงานเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการทำงานนั้นลดลงความสามารถในการดำเนินชีวิตก็ลดลงอาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุได้ง่ายซึ่งก็มีการรายงานนะคะว่าหากขับรถก็โอกาสจะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.5 เท่าก็คือเกิดจากการหลับในเป็นต้นนะคะมีการใช้บริการทางการแพทย์สูงขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพเช่นอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียเฉยชารู้สึกไม่สดชื่นหงุดหงิดขาดสมาธิเป็นต้นการนอนไม่หลับในผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคทางจิตเวชก็มีการรายงานพบว่าอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นซ้ำอีกค่ะรวมถึงเสี่ยงต่ออัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยหลังจากที่ได้ทราบสาเหตุแล้วนะคะแล้วก็ผลกระทบของการนอนไม่หลับกันแล้วเราลองมาดูถึงวิธีการวิธีแก้อาการ

นอนไม่หลับกันบ้างค่ะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับของเราได้บ้างค่ะประการแรกคือการจัดห้องนอนให้เหมาะสมแก่การนอนนะคะดูรอบๆห้องให้ดีค่ะอย่าให้มีเสียงรบกวนแทรกเข้ามาได้ควรปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมก็คือไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปที่สำคัญก็คือห้องควรมืดสนิทด้วยนะคะเพื่อการนอนหลับที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลังช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงก่อนนอนก่อนนอนลองดื่มนมอุ่นๆสักแก้วนะคะจะช่วยทำให้หลับสบายยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ควรงีบหลับในช่วงตอนกลางวันเพราะอาจจะรบกวนการนอนหลับในยามค่ำคืนได้ถ้าง่วงจนทนไม่ไหวจริงๆก็อย่างีบหลับเกิน1ชั่วโมงนะคะนอนหลับให้เพียงพออย่านอนมากเกินไปหลังตื่นนอนก็ควรลุกออกจากที่นอนทันทีแล้วก็เดินไปสูดอากาศยามเช้าจะดีกว่าค่ะเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้เป็นเวลาทำให้เป็นนิสัยนะคะไม่ใช่ว่าคืนนี้นอนดึกพรุ่งนี้ขอตื่นสายแบบนี้ไม่ได้ค่ะไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะกระทบต่อเวลานอนทำให้อาการนอนไม่หลับนั้นกลับมาได้อีกถ้านอนไม่หลับเกิน 15-20 นาทีควรลุกออกจากเตียงแล้วก็มาหากิจกรรมอื่นทำเช่นอาจจะฟังเพลงก็ได้อ่านหนังสือนะคะก็อาจจะช่วยทำให้เรารู้สึกง่วงได้ไม่น้อยเลยทีเดียวหลีกเลี่ยงการดูโทรทัศน์หรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์เล่นมือถือเพราะว่าแสงจากจอจะกระตุ้นให้สมองของเรานั้นตื่นตัวค่ะประการสุดท้ายนั่นคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 30-45 นาที 3-4 วันต่อสัปดาห์นะคะซึ่งการออกกำลังกายจะช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์และร่างกายของเราได้ถ้าหากว่าออกกำลังกายในช่วงเช้าและเย็นได้ก็จะเป็นผลดีที่สุดค่ะไม่ควรออกกำลังกายตอนดึกหรือว่าใกล้เวลานอนนะคะเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายจะสูงขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้สมองของเรานั้นทำงานจะทำให้เรานั้นหลับยากกว่าเดิมด้วยนะคะเห็นไหมคะวิธีที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ปรับที่ตัวเราเท่านั้นเองรู้แบบนี้แล้วนะคะใครที่กำลังเจอปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับอย่าลืมนำวิธีเหล่านี้ไปใช้นะคะคือปรับใช้กับตัวเองดูแล้วก็จะทำให้คุณภาพนอนหลับของคุณนั้นดีขึ้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

อาการเท้าบวมนะคะเป็นสัญญาณเบื้องต้นของสารพัดโรคร้ายเลยทีเดียวค่ะแล้วเราควรทำอย่างไรเมื่อมีอาการเท้าบวมใช่ไหมคะวันนี้นำมาฝากท่านผู้ฟังแล้วค่ะบางทีเราก็เริ่มถ้าหากว่าเราสังเกตตัวเองบางครั้งเราก็จะเห็นว่าเรามีอาการเท้าบวมจนรู้สึกถึงความผิดปกติได้นะคะเท้าบวมบางทีใส่รองเท้าไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่าบีบรัดตึงใส่อะไรก็ไม่สวยใส่รองเท้าไม่ส

สวยใช่ไหมคะแล้วก็กังวลด้วยนะคะในเรื่องนี้อาจจะทำให้เราไม่มั่นใจด้วยและอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคบางโรคได้เลยนะคะอาการเท้าบวมนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันประเภทแรกนั่นคือบวมแบบกดแล้วไม่บุ๋มค้างเราลองใช้นิ้วของเรานะคะแล้วก็กดลงบริเวณที่บวมประมาณ 5-10 วินาทีเมื่อเอานิ้วออกแล้วไม่บุ๋มค้างไว้เป็นเนื้อแข็งๆแน่นๆหรือบางรายผิวอาจจะมีลักษณะของผิวที่ขรุขระเหมือนกับผิวส้มได้ตรงนี้สาเหตุมาจากการอุดตันของทางเดินน้ำเหลืองถึงจะพบได้น้อยแต่ก็จำเป็นจะต้องพบแพทย์นะคะส่วนประเภทที่2นั่นคือมีอาการบวมแบบกดแล้วบุ๋มค้างไว้สาเหตุหลักๆเลยของอาการบวมลักษณะแบบนี้มีอยู่5สาเหตุด้วยกันก็คือ 1. หลอดเลือดดำที่ขาอุดตันค่ะ 2. เกิดจากการแพ้ยาหรือสารต่างๆประการต่อมาคือได้รับอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อ 4. ก็คือเกิดจากบวมน้ำจากน้ำหนักร่างกายของเราที่มากเกินไปแล้วก็ในสาเหตุที่5นั่นคือผลข้างเคียงของยาค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายโรคที่มีอาการเริ่มต้นด้วยอาการเท้าบวมนั่นก็คือโรคไตโรคหัวใจแล้วก็โรคตับแข็งด้วยนะคะยังรวมไปถึงมะเร็งตับตีซ่านเท้าช้างเส้นเลือดขอดเบาหวานและขาดอาหารประเภทโปรตีนค่ะเหล่านี้ล่ะค่ะก็คือโรคที่มีสัญญาณเตือนด้วยอาการเท้าบวมนะคะฉะนั้นหลายคนเมื่อมีอาการเท้าบวมจะคิดถึงโรคไตเป็นอันดับแรกๆเลยซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายโรคเลยทีเดียวนะคะที่ส่งสัญญาณด้วยอาการเท้าบวมย้ำกันอีกครั้งก็คือในส่วนของโรคไตโรคหัวใจโรคตับแข็งมะเร็งตับดีซ่านเท้าช้างเส้นเลือดขอดเบาหวานแล้วก็ขาดอาหารประเภทโปรตีนค่ะข้อควรปฏิบัตินะคะเวลาที่มีอาการเท้าบวมก็คือถ้าหากว่าเราอยู่ในภาวะอ้วนน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานก็ให้ลดน้ำหนักค่ะออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารด้วยนะคะประการต่อมาคือไม่ทานอาหารรสจัดเกินไปทั้งหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดแล้วก็เผ็ดจัดด้วยค่ะข้อปฏิบัติอีกข้อหนึ่งก็คือไม่ควรยืนนิ่งๆนานๆควรมีการขยับแข้งขยับขาบ้างนะคะเพื่อให้เลือดนั้นไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและให้ยกเท้าสูงขึ้นเล็กน้อยก่อนนอนค่ะจะเป็นการช่วยลดอาการบวมได้ดีเลยทีเดียวและถ้าหากว่าเท้าของคุณมีอาการบวมที่มากผิดปกติและไม่มีท่าทีว่าจะหายหรือมีอาการที่ผิดปกติไปอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่านิ่งนอนใจให้รีบไปพบแพทย์ค่ะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายเอาไว้ให้ดีด้วยเพราะแค่อาการเท้าบวมที่หลายๆคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นบางคนคิดว่าอาการเท้าบวมที่เกิดขึ้นอาจจะเพราะว่าเดินมากไปหรือว่ายืนมากไปนั่งนานไปลักษณะแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเท้าบวมก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอาการเท้าบวมที่เกิดขึ้นอาจจะมองว่าทำให้เรารู้สึกว่าแน่นอึดอัดแต่ไม่ได้ทำให้เราเจ็บไม่ได้ทำให้เราปวดจริงๆแล้วนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของภัยหรือว่าโรคร้ายอีกหลายๆโรคเลยที่กำลังเผชิญโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวก็เป็นได้ฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันนะคะสุขภาพของตัวเราเองรู้เท่าทันตัวของเราเองเพราะว่าไม่มีใครจะรู้ดีมากไปกว่าเรานั่นแหละค่ะเราต้องดูว่าร่างกายของเรามีอาการผิดปกติอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเมื่อมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ถ้าหากว่ามีผิดปกติมากจนเกินไปอย่านิ่งนอนใจรีบไปพบแพทย์จะดีกว่าถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะในส่วนตรงนี้เพราะว่าหลายๆครั้งเลยที่เราละเลยใช่ไหมคะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อย

อาจจะไม่มีอะไรอาจจะไม่เป็นอะไรแต่พอนานเข้ามีอาการที่มากขึ้นแล้วไปพบแพทย์อาจจะเป็นสิ่งที่สายเกินแก้แล้วก็ได้นะคะในส่วนตรงนั้นฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังอาการเท้าบวมแม้มองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงอย่างที่ได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจตับแข็งมะเร็งตับดีซ่านเท้าช้างเส้นเลือดขอดเบาหวานหรือแม้แต่การขาดอาหารประเภทโปรตีนก็ตามนะคะเหล่านี้ส่งผลทำให้เกิดอาการเท้าบวมได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะคะถ้าหากว่ามีอาการบวมมากแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตประจำวันหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยรีบไปพบแพทย์หรือถ้าว่ามีอาการเท้าบวมแล้วและไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นก็ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะคะฝากไว้ด้วยในเรื่องนี้บางคนอย่างที่ได้บอกนั่นแหละค่ะอาจจะมองว่ายืนมากไปเดินมากไปนั่งมากไปก็เกิดทำให้เกิดอาการเท้าบวมซึ่งจริงๆอาจจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆก็เป็นได้นะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับสาระสุขภาพแบบนี้วันนี้ลาจากกันไปก่อนขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดหลังเกิดฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้ว วได้แก่วัดชัยวัฒนารามตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่ภายในพื้นที่โบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานไว้อย่างรัดกุมมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปลุกกองทุนหมู่บ้าน763แห่งเดินหน้าไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนรวม763กองทุนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมี61กองทุนเข้าร่วมแล้วขณะที่โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3หรือเงินล้านที่2มีเป้าหมาย763กองทุนได้รับการเพิ่มทุนแล้ว682กองทุนและอีก81กองทุนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดดำเนินการยอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝนตู้จุเวียนที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นตู้จุเวียนซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดชิบะและจังหวัดคานางาวะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายและมีผู้สูญหายอีก3รายนอกจากนี้ยังพบคานเกือบ 1,000 แห่งได้รับความเสียหายจากพายุลูกนี้และมีประชาชนประมาณ 11,790 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการว่าอาจมีพายุใต้ฝุ่นลูกที่26ของปีนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายในจังหวัดโอกินาวะและพื้นที่อื่นๆของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรอดความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบอดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวอดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่า

0: Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
2: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกัดบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกัลยาณ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกัดบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ก็มาปะกันในช่วงบ่ายๆของวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่25กันยายน2569วันนี้นะครับตามรายการก็มีข่าวสารบอกว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวสารเรื่องของสภาพอากาศนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้นะครับก็ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่อากาศก็ค่อนข้างที่จะห้อนถึงห้อนจัดนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการทำกิจกรรมกลางแจ้งตัวนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตัวนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการประกาศฉบับที่6เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงของวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือนะครับก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแห่งบริเวณภาคตะวันออกนะครับก็จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มตุ่ยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับส่วนมากก็จะได้รับผลกระทบในเรื่องในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับมาดูในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ขอฮึ่มพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมตัวนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนและก็ลำปางนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ในส่วนของการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนในช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมานะครับเรดาร์ละปูนก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ปาที่อำเภอฝางแม่อายเวียงแหงเจียงดาวชัยปราการแม่แต่งพร้าวสันทรายดอยสะเก็ดดอยเต่าและก็อมก๋อยที่จังหวัดลำปูนนะครับก็ปาร์ตี้อำเภอบ้านที่เมืองลำปูนบ้านโฮ่งแม่ทาทุ่งหัวจ้างและก็อำเภอลี่นะครับนี่ก็เป็นการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนนะครับในช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมานี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมุทุบุฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแต้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวตีแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการมุ่นกันมันเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับเกี่ยวกับงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเชิญชวนช็อปชิมค้นพบสัมผัสเชื่อมต่อและก็สนุก

ครบเครื่องในทีเดียวก็คืองานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับซึ่งทางด้านของนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นนะครับซึ่งการจัดงานในเตือนนี้นะครับก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังขออภัยนะครับผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมและก่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกครบเครื่องในงานในตีเดียวต่ออันนะครับชอบของดีราคาพิเศษชิมรสเลิศที่หาที่อื่นมาได้ทั้งนี้นะครับก็ได้มีการเชิญชวนช็อปสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าเดนล้านนาคัดสรรพิเศษชิมอาหารเหนือขนมหวานเครื่องดื่มพื้นเมืองและก็รสชาติที่หลากหลายนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของงานลานาอีสโป2026นะครับซึ่งก็มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569เวลา 10:00 นถึง 20:00 นะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่นำท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ใกล้ที่จะถึงประเพณียี่เป็งเชียงใหม่แล้วนะครับซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อมต่างๆทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเตรียมที่จะย้ายพื้นที่ลักในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงจังหวัดเชียงใหม่จากประตูต้าแพไปที่สวนสาธารณะตลาดต้นลำไยที่มีการเชิญชวนร่วมกิจกรรมและก็สัมผัสความงดงามของประเพณียี่เปงตัวนะครับซึ่งทางด้านของนายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีการกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569ซึ่งปีนี้นะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการจัดงานหลักจากวงประตูต้าแปมาจัดที่สวนสาธารณะตลาดต้นลำไยโดยจะเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็พิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่การประกวดโคมยี่เปงล้านนาหรือว่าโคมแขวนใหญ่การประกวดหนูน้อยยี่เปงการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เปงเชียงใหม่แล้วก็กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆสำหรับกิจกรรมอื่นๆนะครับก็ยังคงมีการกระจายจัดตามพื้นที่ต่างๆในเขตเมืองเชียงใหม่การประกวดประดิษฐ์สเปาล้านนาจัดที่สวนสาธารณะตลาดต้นลำไยพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและเจดีย์ขาวนะครับก็จัดบริเวณสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และเจดีย์ขาวนะครับกิจกรรมปล่อยกระทงสายล้านนา730ปีนครพิงมหาศรัทธาจากฟากฟ้าสู่สายนาทีบริเวณริมน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็กิจกรรม730ปีมหาศรัทธาสู่สายนาทีนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตั้งธรรมหลวงหรือว่าเทศมหาชาติบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์การประกวดกระทงฝีมือใบตองและก็ดอกไม้สดที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และกิจกรรมจุดผางประทีปรอบเมืองเชียงใหม่730ปีนครพิงมหาศรัทธาผางประทีปซองล่าสู่สายนาทีบริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาประตูเมืองและเกาะสีแจงรวมถึงการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานในเส้นทางควงประตูตาแปสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และก่อนนิทรรศการการประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสมที่ควงประตูตาแปรนะครับระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายนสำหรับกิจกรรมในชุมชนนะครับก็ยังมีการประกวดจัดซุ่มประตูปลายี่เป

ลานนาในชุมชนและก็วัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสืบสานและก็อนุรักษ์ประเพณีล้านนาตุยนะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่ประจำปี2569ระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569ตามพื้นที่ที่กำหนดนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับนำมุทบุฟังได้ติดตามห้าฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภา

ผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตอแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่งเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เรื่องเห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Targetเปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบ่ทิ้งไผไว้ข้างหลัง
วันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีล้านนานะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของประเพณี12เปงนะครับซึ่งก็เป็นวันที่มีการปล่อยผีปล่อยเปรตจากนรกสู่โลกมนุษย์นะครับตามความเชื่อของชาวล้านนานะครับซึ่งในส่วนของความเป็นมานะครับของ12เปงก็มีเรื่องราวนะครับซึ่งในส่วนของประเพณี12เปงของปีนี้นะครับก็ตรงกับวันที่26กันยายน2569เดือน12ออก15ค่ํานะครับซึ่งประเพณี12เปงนี่นะครับในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารนะครับก็มีพระราชศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งพระองค์ก็ได้มีการสดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุธรรมชั้นโสยาขออภัยนะครับชั้นโสดาปัตติผลทรงถวายทยธรรมแด่พระพุทธเจ้าและก็พระสาวกเป็นประจำแต่เคยอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับครั้งหนึ่งฝูงเปรตผู้เป็นญาติก็รู้สึกเสียใจนะครับที่ไม่ได้รับส่วนกุศลวันหนึ่งพอตกเพลาราตรีก็ได้มีการสำแดงกายส่งเสียงห้องห่วยห่วนปิดดินหน้าสะพึงกลัวตลอดราตรีนั่นเหตุการณ์นี้นะครับพระเจ้าพิมพิสารก็บ่ทราบสาเหตุนะครับจึงได้มีการไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงสำแดงเรื่องของเหตุให้ทราบตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าพิมพิสารก็ได้มีการอุทิศส่วนกุศลเพื่อทุกครั้งเมื่อถวายทยธรรมโดยผ่านกันล้างน้ำทักษิโณทกเปรตทั้งหลายก็ได้รับแล้วก็พ้นทุกขเวทนานะครับซึ่งที่มาและความหมายประเพณี12เปงเป็นประเพณีที่ได้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ล่วงลับในวันเพ็ญเดือน12เหนือหรือว่าเดือน10ของภาคกลางโดยเฉพาะโดยเชื่อกันว่าในวันดังกล่าวพญายมราชได้ปลดปล่อยวิญญาณของผู้ตายเพื่อกลับมาสู่โลกมนุษย์เพื่อที่จะรับเอาส่วนกุศลผลบุญจากญาติพี่น้องดังนั้นจึงได้มีการนิยมทำบุญกันที่วัดอย่างมากมายเป็นกรณีพิเศษประเพณีนี้นะครับก็ตรงกับกิจกรรมของไทยภาคอื่นๆโดยก็คือภาคกลางมีประเพณีที่คล้ายกันก็ห้องว่าตรุษศาสตร์ภาคใต้ห้องกันว่าประเพณีชิงเปรตส่วนภาคอีสานห้องกันว่าเป็นประเพณีบุญเข้าประดับดินนะครับซึ่งการปฏิบัติในวัน12เปงเจ้ามืดของวันขึ้น15ค่ำที่วัดก็จะมีผู้คนต่างจัดอาหารสิ่งของเป็นสำรับซึ่งแต่ละสำรับนะครับก็อุทิศให้ผู้ตายเป็นคนๆซึ่งบางเตือนะครับการถวายหลายครั้งตามจำนวนคนและการถวายจะต้องเขียนชื่อเจ้าภาพแล้วก็จื่อผู้ตายคือพระตุยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประเพณี12เปงซึ่งตรงกับวันที่26กันยายนก็คือพรุ่งนี้นะครับ26กันยายน2569นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี12เปงนะครับนำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันจากข้อมูลของอาจารย์สนันธรรมธินะครับนำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ส่วนวันนี้เป็นวันสิงห์ใหญ่12เปงพระเจ้าไปปล่อยวิญญาณสังเวสีเพื่อไปรับของกินของกัน

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพร้อมคาดการระดับน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมนี้
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด์
9: นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะการอพยพประชาชนมายังที่ปลอดภัยและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสถานการณ์ล่าสุดมี3อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิจกูฏเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวง กว้างนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุดินสไลด์เหตุเกิดสำนักสงฆ์หุบบอนหวานหมู่8ตำบลผวาอำเภอแก่งหางแมวส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วมีรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นทางอุทยานจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแจ้งนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
0: ด้านจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวังการเดินทางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
10: จังหวัดตราดเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้สถานีตรวจวัดน้ำฝนกว่า12แห่งขึ้นสถานะสีแดงหรือปริมาณน้ำฝนเกินกว่า90มิลลิเมตรโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองบอนปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้200มิลลิเมตรขณะที่หลายพื้นที่เช่นบ้านหมื่นด่านสะพานคลองสะตอและบ้านตาบาดมีปริมาณฝนเกิน100มิลลิเมตรยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งด้านอำเภอเขาสมิงมีรายงานว่าระดับน้ำคลองสะตอสูงถึง8เมตร70เซนติเมตรอยู่ในระดับวิกฤตประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้านท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเกาะช้างได้ประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเกาะช้างควรตรวจสอบประกาศจากท่าเรือก่อนการเดินทางสนธยาเที่ยงธรรมสวทตราดรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: บ่ข้องบ่เต้ามันไปพ่อไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพ่อต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
7: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHzช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.
8: ภัยเงียบใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเห็บตัวเล็กๆแต่แฝงพิษร้ายแรงถึงชีวิตโรค SFTS หรือโรคติดเชื้อไวรัสไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำเป็นโรคอุบัติใหม่ในไทยที่มีอันตรายสูงสถิติผู้ป่วยที่ผ่านมามีอัตราการเสียชีวิตสูงอย่างน่ากลัวเชื้อนี้ไม่ได้อยู่แค่ในปลาแต่ติดต่อได้ง่ายๆผ่านเห็บในสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวรวมถึงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อจำให้ขึ้นใจห้ามใช้มือเปล่าบี้เห็บเด็ดขาดหากมีความจำเป็นต้องจับเห็บควรสวมถุงมือทุกครั้งและหลังไปในพื้นที่เสี่ยงหรือกอดรัดสัตว์เลี้ยงควรสำรวจร่างกายตามข้อพับและหนังศีรษะให้ดีสังเกตอาการภายใน 1-2 สัปดาห์ถ้าพบว่ามีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนหรือเริ่มมีจ้ำเลือดผิดปกติอย่าคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดารีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์หรือถูกเห็บกัดตัดวงจรเห็บร้ายปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
9: คุณรู้ไหมสัตว์เลี้ยงแสนรักอาจพาโรคร้ายมาสู่คุณโดยไม่รู้ตัวกรมควบคุมโรคเตือนภัยระวังโรค SFTS หรือโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำจากเห็บโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ติดต่อผ่านการโดนเห็บที่มีเชื้อไวรัสกัดหรือสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของสัตว์ป่วยหลังโดนกัด 1-2 สัปดาห์หากคุณมีอาการไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อหรือท้องเสียควรรีบพบแพทย์ทันทีเพราะหากรุนแรงอาจเสี่ยงอวัยวะล้มเหลวและอันตรายถึงชีวิตป้องกันง่ายๆมันกำจัดเห็บให้สัตว์เลี้ยงสวมเสื้อผ้าปกปิดมิดชิดเมื่อต้องลุยป่าหรือทุ่งหญ้าและที่สำคัญห้ามบี้เห็บด้วยมือเปล่าเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

สวัสดีจ้าสวัสดีคุณฟังทุกท่านจ้าตอนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะจ้าในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะจ้าวันนี้ปิ๊กมาป้ากันนะจ้าในวันศุกร์ที่25กันยายนเนาะก็ถ้าภาษาราชการนะจ๊ะเปิ้ลก็ว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณอีนะจ๊ะวันนี้ก็อู้จักกันเช่นเคยในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะจ๊ะเพราะว่าอย่างเหมือนเฮาเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานแต่บ่ได้สิ้นสุดนะเจ้าก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณเนาะเพื่อที่จะได้ดำเนินการในเรื่องของโครงการต่างๆนะเจ้าซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เองก็มีในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพที่จะนำมาเตือนคุณผู้ฟังและก็อู้จากกันตวยนะเจ้าวันนี้ขออนุญาตอู้กำเมืองนะเจ้าเนื่องจากว่าผู้ร่วมรายการของเฮานะเจ้าธนัทกำเมืองเนาะ เช่นเคยนะเจ้าก็อยู่กับนักงานอังสมริบุญสูงและแถมหนึ่งท่านนะเจ้าที่จะมาอู้จากกันในเรื่องของโรคที่บางทีแล้วบอกคุ้นหูเลยบางคนก็ว่ามันอยู่มาเมื่อแล้วนะแต่ว่ามันเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเฮาตวยนะจ๊ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบน้องหมาน้องแมวโรคก่อเลี้ยงไว้หรือว่าน้องหมาน้องแมวจรเนาะ

0: เนี่ยอาจจะส่งผลแล้วก็อันตรายถึงร่างกายถึงชีวิตเฮาได้นะเจ้าวันนี้นะเจ้าเฮาอยู่กับพี่อันนะเจ้านันติยาแสนใจบานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะเจ้าจะมาอู้จ๋ากับเฮาในเรื่องของ SFTS นะเจ้าภัยเงียบใกล้ตัวหรือว่าเห็บตัวน้อยๆแฝงพิษร้ายถึงขั้นชีวิตซึ่งโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่เฮาคาดมาถึงใช่เขาว่าคาดมาถึงเลยก็ได้เพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเฮาอาจจะได้ยินที่โรคเกี่ยวกับแมลงเนี่ยหลายๆโรคเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของยุงลายเนาะนำโดยแมลงนะเจ้าสครับไทฟัสเนาะพวกเดินป่าพวกดิบชื้นแต่อันเนี้ยเป็นโรคที่จะว่าใหม่ก็ใหม่จะว่ามันมีมาแล้วก็มีมานะเจ้าวันนี้จะได้มาอู้จากันนะเจ้าก่อนอื่นขออนุญาตทักทายพี่อันก่อนเลยละกันสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าน้องนานเจ้า
0: เจ้าก็อย่าอู้จากกันไปตะกี้นะเจ้าว่าวันนี้ขออนุญาตอู้กับเมืองนะเจ้าก็เป็นช่วงของวันสุกโตยเนาะก็ขออนุญาตอู้กับเมืองภาษาล้านนาบ้านเฮานี่แหละเจ้าว่าเรื่องของโรคใหม่ก็คือโรคอุบัติใหม่ที่เราอู้จากกันในวันนี้ก็คือ SFTS นะเจ้าเป็นโรคที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็เป็นโรคที่มันน่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมันคือโรคอะไรอย่างใดเจ้าพี่อันเจ้า
1: โรคจริงๆจื่อยาวนะเจ้าเนาะจื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
0: อันนี้เขาย่อมา
1: ย่อมาเนาะเจ้าเนาะก็คือมันเป็นกลุ่มโรคที่อยู่ในกลุ่มโรคของไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำก็คือเป็นโรคที่คล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกอะค่ะน่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยเจ้าซึ่งใน WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนาะเป็นจัดที่อยู่ในกลุ่มของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสอะค่ะที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคตได้อย่าเจ้าก็ถือว่าถามว่าโรคใหม่ก็อาจจะใหม่สำหรับปัจจุบันแต่มันอาจจะมีมานานละอย่าค่ะ
0: แม่นอย่างที่อู้จ่ากันไปว่า
1: แม่นเจ้า
0: โรคเนี้ยมันเกิดมาเมื่อละแต่ว่าในพื้นที่บ้านเฮาอาจจะยังแบบปะเตือหรืออาจจะมีแล้วแล้วก็หายไปแล้วเอ็นอาจารย์แต่ว่ามันเป็นโรคที่เฮาต้องเฝ้าระวัง
1: แม่นแม่นเจ้า
0: เพราะว่าอะอย่างเพราะว่ามันเกิดจากสัตว์ที่ใกล้ตัวเฮามากแล้วมันเกิดจะว่าแมลงสุคนก็ได้
1: ใช่เจ้าม
0: ีซัดเป็นตัวกลางก็ได
1: ้ใช่ใช่เจ้าเนาะ
0: มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะเจ้าโรคนี้ซึ่งถ้าชื่อภาษาไทยโดยตรงเนี่ยมันหมายว่าโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำมันฟังแล้วมันดูแบบบ่ค่อยคุ้นหูเฮาเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้าว่าชื่อมันยาวเนาะก็คือเปิ้นก็เป็นเปิ้นหมายว่าเป็นกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มอาการอีมากกว่าอ่ะค่ะเจ้าซึ่งมันจะมีพาหะนำโรคก็คือที่น้องอู้ไปก็คือตัวเห็บ
0: เห็บ
1: ตัวเห็บเนาะเจ้าแม่น
0: ก็คือตัวแดงๆที่อยู่ในสัตว์เลี้ยงของเรา
1: ในสัตว์เลี้ยงใช่
0: และยิ่งหน้าเนี้ยมันจะชอบออกมาเพราะมันชอบในที่ชื้น
1: เจ้า
0: เนาะเห็บตัวแดงตัวดำก็แม่นแม่ก็เจ้า
1: แม่นแม่นเจ้า
0: ก็คือเห็บตัวที่เกาะอยู่ในสัตว์เลี้ยงของเรา
1: ขอให้เป็นเห็บ
0: ขอให้
1: เป็นเห็บแม่นเจ้า
0: ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่น่ารักนะคะใช่ถ้าอู้มาแล้วเนาะก็คือมันอยู่กับเฮามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแหละมันอยู่มานานมากๆแล้วแต่ทีเนี้ยเฮาบอกว่าสัตว์ชนิดนี้แมลงชนิดเนี้ยมันสามารถที่จะมาแพร่โรคสู่คนได
1: ้แม่นเจ้า
0: แต่จริงๆแล้วมันแพร่ได้นะเจ้าซึ่งมันมีการติดต่อสู่คนอย่างไรพ่อเจ้า
1: ก็คือเกิดจากไปเห็บตัวเนี้ยค่ะไปกัดสัตว์ที่มีเชื้อไวรัสอยู่แล้วมากัดคนต่ออย่าเจ้าก็คือรักง่ายๆแบบนี้เลยอะค่ะแต่ถ้าไอซาตัวนั้นมันมีเชื้อไวรัสหรือว่ามันมีเชื้อที่สามารถไปแพร่ได้ก็คือแบบเป็นอย่างก็คือกัดได้ปกติเลยแต่ว่าแค่บ่ได้แพร่เชื้ออย่าเจ้า
0: อ๋อหมายถึงว่าเห็บที่เกาะบอกว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงของเฮาเน
1: า
0: ะอันนี้นอกจากหมาแมวยังมีสัตว์ชนิดอื่นก็ค่ะ
1: ก็มีสัตว์ชนิดอื่นคือเป็นแพะแกะวัวควายหมู
0: ลิง
1: ใช่ค่ะ
0: เลี้ยงลูกด้วยนมปกติ
1: ด้วยนมแม่เจ้าหรือว่าสัตว์ป่าบางประเภทบางชนิดหรือว่าสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่สามารถจะมีแบบเป็นพาหะลังโรคตัวนี้ได้
0: เจ้าเอาละเจ้าคุณฝั่งเจ้านอกจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วโรคฉี่หนูแล้วนะเจ้าก็ยังมีโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะว่าเป็นพาหะก่อบาดเชิง
1: เป็นสัตว์รังโลกอีกดีกว่า
0: เป็นสัตว์รังโลกอธิบายหน่อยก็คือสัตว์อะไรอย่างเจ้า เดี๋ยวคุณฟังงงว่ามันรังโลกอย่างใด
1: สัตว์รังโลกก็คือเป็นสัตว์ที่ทำคือแมลงหรือว่าไอ้ปนทองว่าจริงๆไอ้ตัวเห็บมันแบบจะเป็นแมลงเนาะปนทองว่าสัตว์ขาข้อป้องอะค่ะเพราะแมลงจริงๆมันจะมี6ขาแต่ไอ้ตัวนี้มันมี8ขาม
0: ันม
1: ี
0: นาคแม
1: มสองขาในไวออนของมันอาจจะมี6ขาอย่างประมาณนี้ค่ะเนาะก็คือสามารถที่จะไปอยู่เกาะกับสัตว์รังโลกที่มันปนทองไว้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่าเจ้าคือมันจะอยู่โดดๆของมันอย่าบ่ได
0: ้มันมีวัฏจักรของมันอยู
1: ่แม่นเจ้า
0: ก็คือเฮาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเฮปมัสก็จะเป็นสัตว์เหมือนปรสิตที่เกาะกินเลือดกิน
1: มันเป็นบ้านมัน
0: เป็นบ้านมันหิมหลัง
1: ใช่เจ้า
0: แต่มันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะเจ้า
1: ใช่ก็เป็นสัตว์
0: หลายคนจะงงว่าเอ๊ะมันซับซ้อนอยู่แต่เป็นโรคที่

0: ็นไวรัสที่มันติดกันมา
1: ใช่เป็นเชื้อไวรัสที่ผ่านจากเห็บแล้วมีสัตว์ลังโลกคือเป็นสัตว์พวกนี้อะค่ะ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเจ้าคุณฟังเจ้าหลายคุณอัดงงอัดงงไปแล้วว่าไอ้อย่างเห็บกับมัดอําแฮมป์มีสัตว์เลี้ยงไหมแฮมนะจ๊ะก็คือสมมุติว่าเฮามีสัตว์เลี้ยงอยู่บอกว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะหมูหมากะไม่ใช่หมูหมากะไก่กับหมูหมาแมว
1: แกะแมววัว
0: ได้หมดเลย
1: เจ้า
0: แล้วทีเนี้ยมีเห็บอยู่ซึ่งบอกหูว่าสัตว์ชนิดเนี้ยบอกว่าจะเป็นหมาแมวเนี่ยมีเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่
1: ใช่เจ้า
0: แล้วทีเนี้ยเห็บก็ไปก๊อกกินเลือดซึ่งเฮาฮู้โดยธรรมชาติของเฮาแล้วว่าเห็บเนี่ยดูดเลือดของสัตว์เลี้ยงเฮาแน่นอนนะจ๊ะแล้วทีเนี้ยมันจะนําสู่คนได้แต่ไรพอเฮาฮู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นสัตว์ที่มีเชื้อไวรัสอยู่แล้วมีเห็บเป็นพาหะนําโรคแล้วมันจะสู่คนได้อย่างไรเจ้า
1: คือคนจะต้องดูว่าเฮามีอากาศหรือเปล่าอย่าเจ้าเน
0: า
1: ะบางคนอาจจะไม่ได้มีอาการก็ได้อาจจะแบบแค่คันหรือว่าอย่างประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันมีอาการแสดงแบบว่าเยอะกว่าปกติอย่างประมาณเนี้ยเฮาอาจจะแบบว่าต้องเอ๊ะแล้วว่าเฮ้ยเกิดอย่างขึ้นกับตัวเฮาเฮาเป็นอย่างเฮาบ่เคยแบบเป็นอย่างนี้มาก่อนอย่างประมาณนี้อย่าค่ะใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือการที่เฮาไปสัมผัสตัวเห็บ
1: ใช่ใช่เจ้า
0: อันนี้นอกจากว่ากัดแล้วคือปกติทั่วไปคือสัมผัสอย่างเดียวก็สามารถติดเชื้อได้
1: หรือว่าสัมผัสก่อนแล้วถึงจะแบบเห็บกัดเพราะมันผ่านทางเห็บอะค่ะทางเลือดทางอย่างที่แบบเป็นห้องอย่างทางช่องทางสัมผัสอะไรเงี้ยเจ้า
0: ก็คือเห็บกินเลือดสัตว์ที่มีไวรัสแล้วทีเนี้ยเฮาไปสัมผัสกับเห็บผิวกรรมหนึ่งหมายถึงว่า
1: เราเห็บมากัดเราต่
0: อหมายถึงว่าอาจจะไปไซส์มัดไซส์เห็บคือสัตว์เลี้ยงของเฮาและทีเนี้ยมากัดหลายคนแพ
1: ้ใช่เจ้า
0: แต่ทีเนี้ยนอกจากแพ้แล้วมันอาจจะบวกลูกนี้เข้าไปตัว
1: บวกเชื้อเข้าไปอีกย่าเจ้า
0: เนาะอันนี้ต้องระวังกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเนื่องจากว่าเฮาบอกของเราว่าสัตว์เลี้ยงของเฮาเนี่ยมีไวรัสก่อนะเจ้าแล้วก็เห็บที่เฮาไซส์ออกคือสัตว์เลี้ยงของเฮาเนี่ยมันจะคบเฮาก็เฮาก็เพราะบางคนเนี่ยมันเคยมีข่าวเหมือนกันในสื่อออนไลน์ที่บอกว่าเห็บเข้าหูพองนะเจ้าเห็บกัดหลายๆปีแต่ว่าบอกว่าเป็นเห็บอาจจะคิดว่าเป็นติ่งเนื้อหรือว่าเป็นไฟนะเจ้าแต่จริงๆแล้วก็คือเห็บอันเนี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อตัวนี้อยู่แล้วเข้าสู่ร่างกายอันเนี้ยอาการในคนเป็นยังไงพ่องเจ้า
1: อาการในคนก็คือเฮาจะต้องดูอาการระยะแรกก่อนนะคะเนาะที่เฮาจะต้องสังเกตว่าหลังจากที่เฮาไปสัมผัสสัตว์มาละอ่ะค่ะก
0: ็
1: คือ1อาจจะมีไข้สูงปวดศีรษะอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยค่ะหรือว่าถ่ายเหลวเนาะอันนี้ก็จริงๆอาการพื้นฐานอ่ะมันอาจจะเหมือนอาการทั่วไปเช่นโรคไข้เลือดออกเนี่ยประมาณนี้อ่ะค่ะเนาะแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นโรคอื่นหรือเปล่าโดยที่บ่ได้คิดว่าเอ้ยมาจากเห็บมาจากสัตว์หรืออย่างประมาณนี้อ่ะเจ้าเนาะก็เลยบ่ได้เอะใจอ่ะค่ะก็เลยมองข้ามไปว่
0: า
1: เฮ้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างประมาณนี้อ่ะค่ะเนาะหรือว่าบางคนอาจจะมีจ้ำเลือดหรือว่าจุดเลือดออกอ่ะเจ้าอันนี้เป็นอาการขั้นต้นอาการระยะแรกที่แบบเฮาควรจะสังเกตอย่าเจ้า
0: อันนี้คือควรสังเกตที่ตัวเฮาเอง
1: ที่ตัวเฮาเองเจ้า
0: จ้ำเลือดนี่อาจจะมีบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโดนแมลงอย่างกัดคอ
1: ใช่เจ้า
0: อาจจะมีตุ่มนูนขึ้นมาแล้วมันจะมีหอยจ้ำเลือด
1: แ
0: ม
1: ่นเจ้า
0: อันนี้เป็นลักษณะที่เฮาควรสังเกตว่าถ้าเฮาโดนเห็บกัดหรือว่ากังวลว่าจะติดเชื้อตัวนี้นะเจ้าก็ควรสังเกตตัวเก่าเน
1: า
0: ะทีนี้มาดูอาการอันนี้อาการเบื้องต้นที่เราควรจะสังเกตแล้วว่าเอาละโรคเนี้ยควรเฝ้าระวังละกลัวว่ามันจะเกิดการระบาดเกิดขึ้นนะเจ้าแต่บดีตระหนกนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าถ้าเกิดว่าเราตระหนกแล้วมันก็จะเกิดกลายว่าเรากลัวแล้วมันอาจจะบ่เกิดเตื้อนะเจ้าแต่ทีเนี้ยเราอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยป้องกันกันก่อนแล้วก็มาทำความรู้จักกับโรคนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้จะได้แล้วการรักษามันเป็นอย่างไรนะเจ้าเรารู้แล้วว่าตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีเห็บเป็นพาหนะโรคก็คือเห็บรับเชื้อจากสัตว์มาอีกทีนึงถ้าเกิดเราไม่ไปสัมผัสเห็บหรือว่าถูกเห็บกัดนะเจ้าเฮาก็จะบ่เกิดโรคนี้แต่ทีเนี้ยพอเฮารู้แล้วว่าอาการเบื้องต้นของมันเนี่ยมันจะมีจ้ำเลือดหรือว่ามีรอยกัดของเห็บในร่างกายของเฮาเนาะแล้วถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงจริงๆแล้วเจ้าพี่อันเจ้ามันจะเป็นยังไง
1: พ่ออาการรุนแรงก็คือเปิ้นฮ้องว่าระบบอวัยวะภายในล้มเหลวเจ้าเนาะเช่นไตวายเฉียบพลัน
0: ใครก็โรคอื่นเหมือนกัน
1: ใช่จ้ะหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่าเจ้าเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
0: เจ้า
1: อย่าเจ้าอันนี้คือถือว่าอันตรายเลยอย่าเจ้าเนาะหรือว่าเลือดออกที่เยื่อบุใดก็คือลมๆคือเป็นระบบอวัยวะภายใน
0: ล้มเหลว
1: ใช่เจ้าคือการรักษาจ้าเกินไปอาจจะเลยที่บอกมุดตัวอาจจะก็จะเหมือนไข้กับไข้เลือดออกคิดว่าเป็นไข้บ่ได้2วันอย่างประมาณนี้อาจจะก็คือไปรักษาจ้าอย่าค่ะ
0: แต่อาการเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกับโรคอื่นเหมือนก
1: ัน คล้ายๆเจ้าม
0: ีไข้เนาะ
1: แมน
0: ปวดกล้ามเนื้อนี่มีก่อเจ้าม
1: ีสำหรับบางคนก็มีได้เจ

0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนเน
1: า
0: ะว่าจะมีอาการอย่างไรแต่ว่าโรคเนี้ยมันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าเฮามาฮักษานะเจ้า
1: เจ้า
0: ซึ่งเฮามองแล้วว่ามันไกลตัวมากเลยเพราะอันอย่างเพราะว่าบางทีแล้วบางบ้านเปิ้นมามีสัตว์เลี้ยงอันเนี้ยก็ปลอดภัยไปแต่มันก็จะมีแหมกลุ่มนึงที่แบบว่าเอ็นดูสงสารเนาะพวกน้องหมาน้องแมวจรอันเนี้ยค่อนข้างที่จะ
1: อันตราย
0: อันตราย
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะปิกมาอู้จากกันต่อว่ากลุ่มไหนที่ควรระวังห้องนะเจ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีไข้สูงแล้วก็ถูกเห็บหรือว่าไปสัมผัสเห็บทีนี้อาก่อนไปช่วงนี้แหมข้อนึงแล้วกันเจ้าพี่อาจารย์เจ้าสงสัยอยู่ว่านอกจากการกัดแล้วเราสัมผัสแล้วฆ่ามันด้วยมือเขาเนี่ยอันนี้เราสามารถติดเชื้อได้ก่อน
1: ได้เจ้าห้ามบีเด็ดขาดเพราะว่าเชื้อมันอาจจะอยู่ในตัวของเห็บอะค่ะแมน
0: เหมือนที่คนสมัยเก่าหรือว่าคนที่เปิ้นสอนเฮามาว่าห้ามเอามือฆ่าเห็บเพราะจะทำให้เห็บมันกระจายอันนี้เหมือนกันก็
1: คล้ายๆกัน
0: จริงๆมันก็อันเดียวกันนะเนาะมันอาจจะเป็นกุศโลบายในการป้องกันโรคกันได้นะ
1: เจ้า
0: เนาะเพราะว่าเฮามองภาพนะเจ้าหลายคนกินข้าวเตยก็ต้องสุมาโตยนะเจ้าสัตว์ชนิดนี้มี8ขาเหมือนพี่อันบอกแต่ว่าบางทีตอนมันน้อยๆมันก็จะตัวแดงๆเนาะอันเนี้ยฆ่าบ่ตายบ่ค่อยตายเต้าใดนะเจ้าถ้าเกิดว่าไข่ที่มีน้องหมาน้องแมวก็จะหูแล้วก็จะกำจัดมันบ่อยขึ้นถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเต็มวัยหรือว่าตัวใหญ่มามันก็จะเป็นตัวดำๆที่ต้องมันใหญ่ๆ
1: เจ้า
0: ที่อุ้มเลือดของสัตว์เลี้ยงเขาไว้เนาะหรือว่าถ้ามันครบเฮาก็จะมีอาการคันนะเจ้าอันเนี้ยบ่ควรดีฆ่าด้วยมือเปล่าก็คือบ่ควรที่จะฮื้อสิ่งที่อยู่ในท้องมันปองปอง
1: แตก
0: แล้วก็กระจายมาสู่เฮาหรือว่าสัมผัสเฮาได้นะจ๊ะถ้าเกิดว่ามันมีเชื้ออันเนี้ยเฮาสามารถติดได้เนาะอันนี้ก็ไขข้อข้องใจไปนะจ๊ะในช่วงหน้าเดี๋ยวเฮาจะปิกมาอู้จากกันในเรื่องของอาการที่จะต้องเฝ้าระวังว่าถ้ามันมีไข้สูงเฮาจะยี่อย่างใดแล้วก็คำแนะนำต่างๆวันนี้พี่อันจะได้มาอู้จากกับเฮานะจ๊ะช่วงนี้ยั้งกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าปิกมาอู้จากกันต่อเจ้า
2: คุณรู้ไหมสัตว์เลี้ยงแสนรักอาจพาโรคร้ายมาสู่คุณโดยไม่รู้ตัวกรมควบคุมโรคเตือนภัยระวังโรค SFTS หรือโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำจากเห็บโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ติดต่อผ่านการโดนเห็บที่มีเชื้อไวรัสกัดหรือสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของสัตว์ป่วยหลังโดนกัด 1-2 สัปดาห์หากคุณมีอาการไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อหรือท้องเสียควรรีบพบแพทย์ทันทีเพราะหากรุนแรงอาจเสี่ยงอวัยวะล้มเหลวและอันตรายถึงชีวิตป้องกันง่ายๆมันกำจัดเห็บให้สัตว์เลี้ยงสวมเสื้อผ้าปกปิดมิดชิดเมื่อต้องลุยป่าหรือทุ่งหญ้าและที่สำคัญห้ามบี้เห็บด้วยมือเปล่าเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ภัยเงียบใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเห็บตัวเล็กๆแต่แฝงพิษร้ายแรงถึงชีวิตโรค SFTS หรือโรคติดเชื้อไวรัสไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำเป็นโรคอุบัติใหม่ในไทยที่มีอันตรายสูงสถิติผู้ป่วยที่ผ่านมามีอัตราการเสียชีวิตสูงอย่างน่ากลัวเชื้อนี้ไม่ได้อยู่แค่ในปลาแต่ติดต่อได้ง่ายๆผ่านเห็บในสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวรวมถึงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อจำให้ขึ้นใจห้ามใช้มือเปล่าบี้เห็บเด็ดขาดหากมีความจำเป็นต้องจับเห็บควรสวมถุงมือทุกครั้งและหลังไปในพื้นที่เสี่ยงหรือกอดรัดสัตว์เลี้ยงควรสำรวจร่างกายตามข้อพับและหนังศีรษะให้ดีสังเกตอาการภายใน 1-2 สัปดาห์ถ้าพบว่ามีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนหรือเริ่มมีจ้ำเลือดผิดปกติอย่าคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดารีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์หรือถูกเห็บกัดตัดวงจรเห็บร้ายปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ยังอยู่ด้วยกันนะเจ้าที่นี่ตั้งสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังตั้งสวทเชียงใหม่ PID กันตอยนะเจ้าอู้จักกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะเจ้าครับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เนาะก็เป็นแบ็กอัพละกันนะเจ้าในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของโรคต่างๆนะเจ้าที่เราจะนำมาเตือนคุณผู้ฟังมาแนะนำนะเจ้าบอกกล่าวในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะเจ้านอกจากโรคต่างๆนานาแล้วนะเจ้าโรคที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่หรือโรคที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นเราก็จะนำมาอู้จักกันในรายการนี่นะเจ้าวันนี้

0: นี้อู้จักกันในเรื่องของโรคที่มีชื่อว่าโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำชื่อค่อนข้างที่จะห้องยากเจ้าคุณฝั่งเจ้าแล้วก็เป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะเหมือนใกล้ตัวก็ว่าใกล้จะไกลก็ไกลนะเจ้าจริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ในเฉพาะกลุ่มก็บ่ใช่มันเป็นโดยทั่วไปแม่นก็เจ้าเนาะทุกเพศทุกวัยอาจจะเจอในโลกนี้นะเจ้าเวียนเจ้า
1: แม่นเจ้า
0: เจ้าก็อู้จักกันมาตั้งแต่ต้นรายการโรคเนี้ยก็คือโรคที่มีเห็บเป็นพาหนำโรคแล้วหาบเชื้อมาจากสัตว์เลี้ยงของเฮาหรือว่าสัตว์จอหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะเจ้าที่มีไวรัสตัวนี้อยู่ในร่างกายหรือว่าอยู่ในตัวของสัตว์เองนะเจ้าเห็บเป็นตัวนำโรคเป็นพาหะนำโรคมาสู่ร่างกายของเฮาโดยการที่ว่าเฮาไปหยิบจับหรือฆ่าหรือถูกกัดนะเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันมีไวรัสอันนี้อาจจะรอดบาติดเชื้อโรคได้แต่ว่าบ่รอดที่จะคันหรือว่าเป็นแผลเพราะมันกัดนะเจ้าเนาะและวิธีนึงก็คือบ่ควรที่จะไปฆ่ามันด้วยมือเปล่านะเจ้าเพราะเห็บเนี่ยถ้าเรามองภาพเนาะคุณผู้ฟังเนาะมันถ้าตัวมันน้อยแดงๆเนี่ยมันเป็นอย่างที่ฆ่ายากมากนะเจ้าไข่ที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยจะหูดีเนาะมันก็จะมีในส่วนของยากำจัดเห็บหมัดนะเจ้าแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเป้งๆดำๆอันเนี้ยในท้องของมันหรือว่าที่มันปองๆนะเนาะมันถ้ามันแตกมาแล้วเราไปสัมผัสมันอันนี้อาจจะติดเชื้อจากตัวของเห็บได้นะเจ้าทีเนี้ยเราจะปิกมาอุ้กันในเรื่องของกลุ่มไหนพ้องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็จะมีความเสี่ยงนักอาจจะป่วยเป็นโรคนี้ได
1: ้หลักๆเลยเนาะก็คือคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่บ้านแน่นอนเน
0: า
1: ะถ้ามีสัตว์เลี้ยงในบ้านมันรอดอยู่แล้วเจ้าเนาะแล้วก็คนที่สัมผัสกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆบางคนอาจจะเลี้ยงแต่อยู่ในกรงอย่างประมาณนี้ค่ะแต่บางคนเลี้ยงแล้วเอามาคลุกคลีเต็มบ้านเอามานอนตัวอย่างประมาณนี้เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะแล้วก็บุคคลที่ไปพื้นที่ที่ระบาดมาบางทีมันอาจจะโดดแบบว่าเกาะติดเสื้อผ้าเฮามาตัวอย่างเงี้ยเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันชอบมาก
1: ใช่ใช่เขาอาจจะแบบไปจังหวัดนี้มาแบบไปเล่นกับหมาตรงนี้อะค่ะแล้วแบบเอาปิกบ้านมาตัวอย่างประมาณนี้เจ้า
0: บางทีแล้วเขาไปสัมผัสหมาจรอันนี้ก็อันตราย
1: อันตรายเหมือนกันเจ้าเพราะว่าอาจจะไม่ได้แบบรับสุขลักษณะที่แบบที่ดีประมาณนี้เหมือนคนที่แบบเลี้ยงที่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยเจ้าเนาะแล้วก็พวกเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุประมาณนี้อะค่ะก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงได้กับคนที่แบบว่ามีภูมิคุ้มกันโรคต่ำอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นการรับเชื้อ
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เอาง่ายๆทุกเพศทุกวัยนะจะมีความเสี่ยงเหมือนกันหมด
1: แ
0: ต่ทีเนี้ยถ้าจะเสี่ยงเยอะแล้วก็เสี่ยงหนักนะเจ้าก็คือกลุ่มคนฟังที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือว่าไปคู่ขี่กับสัตว์เลี้ยงที่มามีเจ้าของเนาะหมาแมวจอนนะเจ้าหนูหรือสัตว์ป่าบางชนิดนะเจ้าที่อันนี้อาจจะเจอในกลุ่มคนที่เดินป่าโตยก็อาจจะเจอได้นะเจ้านอกจากสักขับไทฟัสแล้วก็มีโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำ
1: จื้อกับห้องยาก
0: เหมือนกันตอนนี้เฮายังห้องยากอยู่แต่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะเจ้ามันมีกรณีขึ้นมาอาจจะห้องไงล่ะ
1: โรคจากเห็บ
0: โรคจากเห็บนี่แหละเจ้าแต่ว่าทางที่ดีแล้วบอกควรถ้ามันเกิดเนาะเพราะว่าถ้ามันเกิดแล้วโดยธรรมชาติของคนเฮาเนี่ยเฮาบอกว่ามันเกิดจากเห็บหรือเกิดจากโรคอะไรอีน่ะเจ้าแล้วบางทีบางคนอ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมามีอาการอาจจะมีน้อยแล้วบาดได้กึดถึงว่าอู้ตัวเองโดนเห็บกัดมาหรือมีอาการเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจนเสียชีวิตเนี่ยแล้วกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคเนี้ยมันก็อันตรายไปแล้วนะจ๊ะ
1: ไปแล้ว
0: เนาะเหมือนอย่างที่พี่แอนบอกเลยว่าเราจะต้องป้องกันกันก่อนนะเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนไปสัมผัสมาแล้วมีไข้สูงนะเจ้ามีประวัติว่าไซเห็บไซมัดหื้อหมาหื้อแมวนะเจ้าสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องเนี่ยใดก่อนแล้วก็ควรระวังอะไรอย่างก่อนนะเจ้าเพื่อที่จะว่าโรคเนี้ยมันจะมาเกิดขึ้นกับตัวเฮาเจ้าพี่หันเจ้า
1: ก็เฮาก็ต้องแบบว่าป้องกันตัวเองก่อนเนาะอันนี้ก่อนก็คือแบบหลักๆเลยคือว่าป้องกันตัวเองบ่ฮื้อถูกเห็บกัดเน
0: า
1: ะหรือว่ารักษาความสะอาดสัตว์เลี้ยงที่บ้านอย
0: ่
1: าเจ้าเนาะก็คือการป้องกันน่ะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเลยแต่ที่เฮาจะไปควบคุมทีหลังหลังจากที่เกิดโรคแล้วอย่างประมาณนี้ค่ะเนาะซึ่งการป้องกันน่ะเจ้าเนาะก็คืออย่างที่น้องนายได้พูดไปว่าห้ามจับห้ามบี้ห้ามแบบสัมผัสกับไอ้ตัวเห็บนี้โดยตรงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเฮาเลี้ยงแบบถูกสุขลักษณะเฮาอาจจะชอบอาบน้ำคือสัตว์เลี้ยงของเฮาน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะเจ้าเนาะหรือว่าใช้ยากำจัดเห็บก็ได้อ่ะค่ะเจ้าเนาะหรือว่าทำความสะอาดบ้านน้องหมาน้องแมวเอเจ้าคือแบบดูสะอาดแบบว่าบ่มีความรกรุงรังหรือว่าเป็น

0: แรงพ่อพันธุ์ของเห็บได้ประมาณซึ่งแรงพ่อพันธุ์ของมันหรือว่าที่มันชอบอยู่ก็คือแบบตามซอกต่ำลืบรอยแตกของบ้านอย่างประมาณนี้อ่ะค่ะก็สามารถใช้สารเคมีหรือว่าไปทำความสะอาดตรงห้านก็ได้ตัวอย่าจับถ้าทำได้นะคะอย่าจับก็เป็นการป้องกันไปก่อนนะคะ
1: ยังไงก็ต้องป้องกัน
0: ยังไงก็ต้องป้องกันเจ้า
1: เนาะเพราะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะเจ้ามันก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเฮานี่แหละเนาะแล้วที่สำคัญก็คืออันนี้ขออนุญาตถามย้อนไปถึงน้องหมาน้องแมวถามน้องให้หนึ่งแล้วกันจ้าพยานว่าหมาแมวที่มีเชื้อไวรัสตัวเนี้ยมันจะติดต่อกันคือซาสุซัดก่อเพราะเขารู้แล้วว่ามันมาสุขนได้
0: บางทีมันอาจจะบอกอาการนะคะบอกให้มีอาการบางเชื้อบางตัวก็คือแบบคนอะออกอาการในเจ้าแต่ซาดะบอกออกอาการใช่เจ้า
1: อันนี้อยากจะเตือนคุณฟังนะเจ้าว่าอย่างพยานบอกไปเลยว่าสัตว์บางตัวที่มีไวรัสอยู่ในร่างกายอาจจะไม่มีอาการเกิดขึ้นแต่ถ้ามาสัมผัสที่ตัวคนหรือว่าเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์อย่างเราๆนะจ๊ะอาจจะมีอาการและส่งผลต่อสุขภาพของเขาได
0: ้น
1: ะจ๊ะเนี่ยตี้อยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังแล้วก็ใครข้องใจไปด้วยกันก็คือว่าสัตว์ที่มันมีไวรัสอาจจะไม่มีอาการใดๆเลยแต่ก็จะมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะจ๊ะที่เป็นพาหะนำโรคนำมาสู่คนอย่างเราอันเนี้ยก็เกิดในอากาศในคนหรือว่าในสุขภาพร่างกายของเราแล้วส่งผลกระทบอย่างหนักเลยเพราะบางคนก็หักษาปตันเนาะบางคนก็หูตันก็หักษาไปนะเจ้าสุดท้ายท้ายสุดพี่อันอยากฝากอะไรอย่างถึงคุณผู้ฟังต่างบ้านพ่อเจ้า
0: สุดท้ายก็คือว่าอย่างเดียวเลยคือรักษาดูแลสัตว์เลี้ยงบ่ฮื้อมีเห็บเจ้า
1: สัตว์เลี้ยงทั้งโลกนี้นะ
0: ใช่โดยเฉพาะโลกนี้อ่ะเจ้าเนาะกำลังแบบว่าเป็นชื่อเสียงเรียงนามเลยเนาะตัวเองต่อเห็บเนี่ยเจ้า
1: เนาะที่จริงแล้วนะเจ้ามันบาดเจ็บเป็นโรคที่เกิดการระบาดอย่างหนักนะเจ้าต้องชี้แจงคือคุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนว่าเป็นโรคที่เราเฝ้าระวังแล้วคาดการณ์นะเจ้าของกระทรวงสาธารณสุขเองว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในอนาคตหรือว่าใกล้ๆนี้นะเจ้าเนื่องจากว่าโรคเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วแต่มันก็ยังบาดได้ระบาดแล้วมันก็หายไปมือแล้วตัวนะเจ้าเพราะบางทีแล้วเขามองว่ามันเป็นโรคใหม่ก่อเหมือนโควิดก่อบาดใจนะเจ้าเป็นโรคที่มีมาแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแล้วก็อาจจะห่างหายไปหรือว่าบ่มีการระบาดนะเจ้าก็เป็นเรื่องที่ยินดีนะเจ้าถ้าบาดระบาดเนาะถ้าเกิดว่าระบาดเขาก็เลยมาเตือนกันว่าเขาควรจะต้องเฝ้าระวังไออย่างพองแล้วก็การป้องกันมีไออย่างพองนะเจ้าอย่างพี่อันบอกไปเลยขออนุญาตให้พี่อันแนะนำเห็นกำหนึ่งละกันนะเจ้าในเรื่องของการป้องกันที่ถูกต้องนะเจ้าเพราะว่าบางทีแล้วจะได้ว่าหลายๆท่านเอ็นดูนะเจ้านั่นเองก็เป็นคนหนึ่งที่ฮักสัตว์เหมือนกันแล้วเอ็นดูสัตว์เลี้ยงที่เปิ้ลมามีผู้ปกครองอ่ะเนาะแล้วเขาไปสัมผัสและทีเนี้ยเขาก็บอกว่าน้องๆเหล่านั้นน่ะมีไวรัสในตัวก่อนะเจ้าแล้วก็จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งบางคนก็ว่าน่าฮักบางคนก็ว่าหมาหน้าเลยนะเจ้าเป็นพาหนะโรคเข้าสู่ร่างกายของคนเฮาก็คือการกัดกันสัมผัสนะเจ้าแล้วมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอันเนี้ยมันก็จะก่อเกิดอันตรายต่อสุขภาพของเฮาในภายภาคหน้าอยากฮือพี่อันย้ำเห็นกรรมหนึ่งก่อนที่เราจะจากลากันในวันนี้เจ้า
0: ก็คือการดูแลสัตว์เลี้ยงนั่นแหละเจ้าเนาะบ่ฮื้อแบบว่าถูกเห็บกัดมาสู่เราหมายถึงว่าทําฮื้อสัตว์มันสะอาดอย่าเจ้าบ่มีเห็บไปเป็นที่อาศัยในสัตว์ของสัตว์เลี้ยงของเฮาอย่าเจ้าเนาะแล้วก็แถมยังก็คือว่าอย่าฮื้อสังเกตอาการถ้าเฮาไปคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงมาแล้วแล้วอาการของเฮาก็คือหลังจาก14วันเนาะว่าเฮามีอาการขั้นต้นที่เฮาไปอู้มาแต่เกี้ยเจ้าว่ามีลักษณะอาการเป็นแบบใดพ้องอย่างเงี้ยค่ะเนาะว่าถ้ามีไข้สูงหรือว่าปวดศีรษะอ่อนเพลียขึ้นไส้เขาอาจจะแบบเป็นโรคอื่นไปแต่เขาคือได้ว่าเอ๊ะก่อนหน้าหั่น14วันเขาไปสัมผัสสัตว์มาหรือว่าโดนสัตว์โดนเห็บกัดหรือว่าอย่างประมาณนี้ค่ะคือรีบไปหาหมอคือหาคือหมอวินิจฉัยว่าเขาเกิดจากไอ้อย่างแน่ๆอย่างประมาณนี้ค่ะเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าประมาณ9วันระยะฟักตัวของมันเนี่ยเจ้า
1: อ๋อมันจะมีระยะฟักตัวของโรคนี้ก็คืออยู่ในช่วงของ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์เนาะ1ถึง14วันระยะนี้เลย
0: นะเจ้า
1: แต่ว่าพีคสุดๆก็คืออยู่ที่9 วัน
0: โดยเฉลี่ยเจ้า
1: แต่บางทีแล้วเฮาอาจจะบ่นึกถึงว่าเฮาถูกเห็บกัดแต่เฮาอาจจะสงสัยตัวเกาว่าเป็นโรคอื่น
0: แม่นเจ้า
1: เนาะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเข้าข่ายในโรคนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังอย่าลืมว่าอู้จากคุณหมอป้าน้อยนึงละกันว่าไอ้แม่ไปไซเฮ็บไซมัดหื้อหมามาแล้วเฮ็บครบเฮ็บกระโดดไซหรือว่ามีแผลแล้วอาจจะสัมผัสในส่วนของเลือดตีปนท้องเลือดร้องอะไรอย่างอันนี้มันแน่ใจ
0: สารคัดหลั่งหรือว่าอย่างประมาณนี้ก็ได้ค่ะบอกว่าถ้ามันแบบว่าจากเห็บแล้วมาสู่แล้วเอาแบบมีช่องทางมีเกิดแผลในผิวเราอย่างประมาณนี้เจ้า
1: ก็คือสัมผัสเหมือนทั่วไปเลยเอาง่ายๆคล้ายๆกับ โรคชีหนูเหมือนกันก็คือผ่านแผลเนาะคุณผู้ฟังเนา
0: ะ
1: ก็อย่างที่

0: ปอร์ตบอกไปนะเจ้าว่าบอกควรที่จะฆ่าด้วยมือเปล่าบอกควรที่จะบี้มันให้เลือดหรือของสารที่มันอยู่ในตัวของเห็บเนี่ยกระจายนะเจ้าเพราะว่าป้องกันการสัมผัสของมันถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะเจ้าส่งผลต่อสุขภาพของเขาแน่นอนถ้ามันเจอไวรัสในตัวนั้นนะเจ้าแล้วมาสู่คนอย่างพี่อันบอกไปเลยว่าสัตว์บางตัวไม่มีอาการนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีไวรัสเฮาฮู้บ่ฮู้บ่ว่ามันมีบ่มีนะเจ้าอันนี้ก็ต้องคือปศุสัตว์ต้องไปตรวจแล้วก็ดูแลแหมกามนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแล้วเกิดการติดต่อมาสู่คนอันเนี้ยก็จะส่งผลคือร่างกายของเฮาเกิดโรคที่มีชื่อว่าโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำนะเจ้าเป็นชื่อค่อนข้างที่จะห้องยากนะเจ้าแต่ก็อยากจะเตือนคุณผู้ฟังแล้วก็มาแนะนำวิธีการป้องกันนะเจ้าง่ายๆเลยดูแลน้องหมาน้องแมวให้สะอาดบ่ให้เห็บบ่ให้มัดเกาะนะเจ้าแล้วตัวผู้เลี้ยงเองก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพราะบางทีแล้วสัตว์ชนิดเนี้ยมันเกาะเฮาเนี่ยโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเพื่อฮู้แหมกำก็คือขบไปแล้วเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ตัวนะเจ้าช่วงสุดท้ายของรายการแบบนี้นะเจ้าติดตามกับรายการได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะเจ้าช่วงเวลาของ15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะเจ้าติดตามมาศุกร์หน้าจะเป็นโรคอันยังแล้วก็เกี่ยวกับภัยสุขภาพด้านใดนะเจ้ากับรายการคุยสบายยามบ่ายนะเจ้าในช่วงของรู้ทันโลกกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่วันนี้เฮา2คนขออนุญาตนำรายการลาไปก่อนเลยแล้วกันปะได้ใหม่ในสุขนาวันนี้ขอบคุณพี่อันนักๆเจ้าที่คือความรู้
1: เจ้า
0: เรื่องของโรคใหม่ๆนะเจ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะอุ่นยากเน
1: า
0: ะเพราะว่า
1: เจ้า
0: ย้ำนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามันยังมีการระบาดที่เยอะแล้วมันยังมีการระบาดที่รุนแรงแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและก็กรมควบคุมโรคเองเป็นห่วงใหญ่ว่าถ้าโรคนี้เกิดขึ้นจะต้องรับมืออย่างไรแล้วจะต้องป้องกันอย่างไรเนื่องจากว่าช่วงอากาศแบบนี้ฝนตกไปฝนต้นหนาหรือว่าหน้าฝนแบบนี้แมลงหรือสัตว์ชนิดนี้ก็มันก็ไม่ใช่แมลงมันก็จะมันเป็น
1: สัตว์ครอบครอง
0: หันก็จื้อมันก็จะเล็กๆเข้าไปนะจ๊ะอันนี้นักกีตาร์เปิ้ลมาบอกแล้วว่าเป็นสัตว์ขาข้อป้องนะเจ้าที่อาจจะเป็นพาหนำโรคสู่ร่างกายเฮาเนาะแล้วอากาศแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะเจ้าก็ฝากไว้ตัววันนี้ขออนุญาตนำลารายการไปก่อนเลยละกันขอบคุณและสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
2: ภัยเงียบใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเห็บตัวเล็กๆแต่แฝงพิษร้ายแรงถึงชีวิตโรค SFTS หรือโรคติดเชื้อไวรัสไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำเป็นโรคอุบัติใหม่ในไทยที่มีอันตรายสูงสถิติผู้ป่วยที่ผ่านมามีอัตราการเสียชีวิตสูงอย่างน่ากลัวเชื้อนี้ไม่ได้อยู่แค่ในปลาแต่ติดต่อได้ง่ายๆผ่านเห็บในสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวรวมถึงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อจำให้ขึ้นใจห้ามใช้มือเปล่าบี้เห็บเด็ดขาดหากมีความจำเป็นต้องจับเห็บควรสวมถุงมือทุกครั้งและหลังไปในพื้นที่เสี่ยงหรือกอดรัดสัตว์เลี้ยงควรสำรวจร่างกายตามข้อพับและหนังศีรษะให้ดีสังเกตอาการภายใน 1-2 สัปดาห์ถ้าพบว่ามีไข้สูงไม
3: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกาับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำสำรองระบบสำคัญให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้าน ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าไม่มีใครต้องเจ็บ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมง
8: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้เน้นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตในเขตสุขภาพที่3 4และ6เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารังสิตปทุมธานีจันทบุรีสระแก้วและพื้นที่รับน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทางส่งต่อฉุกเฉินให้โรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งเตรียมระบบสำคัญทั้งน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมประเมินความปลอดภัยของอาคารทางเข้าออกและเส้นทางของรถพยาบาลให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องพื้นที่ใดตั้งศูนย์พักพิงให้เข้าไปประเมินสุขาภิบาลรอบด้านพร้อมดูแลเรื่องยาและการดูแลสุขภาพจิตย้ำกรณีเกิดเหตุสำคัญทั้งกรณีน้ำเข้าโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคขัดข้องเส้นทางถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยและสถานพยาบาลหยุดให้บริการต้องรายงานทันทีนารุมนอุดมพรรายงาน
4: จังหวัดนครราชสีมาส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่อำเภอปากช่องหลังได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่อง
9: นายกฤตภูมิเกษมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคืออำเภอปากช่องและบริเวณสองฝั่งลำตะคองโดยพื้นที่เขาใหญ่วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมได้ที่75มิลลิเมตรระดับน้ำในลำห้วยที่อุทยานแห่งชาติก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลหมูสีตำบลขนงพระรวมถึงเทศบาลเมืองปากช่องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำเตรียมอพยพและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมรถขนย้ายผู้ประสบภัยไปที่อำเภอและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากพบผลกระทบโทรสายด่วน1784พักธีราพรพิญโยสวทชนครราชสีมารายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งดำเนิน6มาตรการเชิงรุกดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 4,400,000 รายรับมือวิกฤตภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนเปิดเผยว่าสอนเร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายย่อยและขนาดกลางกว่า 4,400,000 รายบนพื้นที่เพาะปลูก10ล้านไร่ทั่วประเทศให้สามารถรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนโดยได้ขับเคลื่อน6มาตรการสำคัญประกอบไปด้วยการร่วมมือกับธกส.สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปพัฒนาระบบน้ำหยดและขุดบ่อบาดาลการบูรณาการการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลการส่งเสริมการตัดอ้อยสดและสับคลุกใบลงดินเพื่อเพิ่มความชื้นและลดต้นทุนการจัดอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตการประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมแผนเยียวยาอย่างทันท่วงทีตลอดจนการกำชับให้โรงงานน้ำตาลบริหารจัดการแหล่งน้ำ ้ำสำรอง

0: างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำกับชุมชนซึ่งมาตรการแบบครบวงจรนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบและยกระดับความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในไทยในระยะยาว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๋งเพ
2: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
4: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
3: พบปัญหาการจราจรโทร1197ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
5: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.ถึง 17 น.

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกับวันศุกร์แบบนี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะเราก็มีการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค5นะคะครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ค่ะซึ่งในการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค5นะคะก็จะเป็นการประชุมร่วมกับทางหัวหน้าสถานีตำรวจนะคะในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเรามีสถานีตำรวจทั้งสิ้นนะคะ159แห่งค่ะแล้วก็มีการประชุมนะคะทั้งในส่วนของหน่วยงานที่สังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่ามีพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ก็มาร่วมประชุมเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวตำรวจทางหลวงนะคะตรวจคนเข้าเมืองนะคะโรงพยาบาลดารารัศมีตำรวจสันติบาลตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะโอ้โหก็มีหลายหน่วยงานนะคะที่เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแต่ว่ามีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5เราก็จะมาประชุมนะคะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะได้มีการประสานการปฏิบัตินะคะเพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะคะรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะและในช่วงเช้าของวันนี้เช่นกันนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5มีพิธีลงนามส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ด้วยนะคะโดยท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งนะคะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะดำรงตำแหน่งรองเจรตำรวจแห่งชาติซึ่งก็จะมีผลในวันที่1ตุลาคม2569นะคะและในช่วงสายของวันนี้ท่านก็ได้มีพิธีลงนามส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ให้กับพลตำรวจตรีธนรัตน์ชุ่มสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะซึ่งเดี๋ยวในวันที่1ตุลาคม2569นะคะทางตำรวจภูธรภาค5จะมีท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านใหม่นะคะชื่อท่านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขนะคะท่านก็จะได้รับการแต่งตั้งนะคะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะในช่วงสายของวันนี้ก็มีพิธีส่งมอบหน้าที่นะคะมีพิธีมอบธงประจำหน่วยด้วยนะคะแล้วก็ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยท่านผู้บังคับการหัวหน้าสถานีตำรวจนะคะก็ได้ร่วมในพิธีดังกล่าวซึ่งก็เป็นไปอย่างสมเกียรตินะคะค่ะก็เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นการส่งมอบหน้าที่นะคะเพราะว่าในแต่ละปีงบประมาณนะคะเราก็จะมีทั้งผู้ที่รับการแต่งตั้งโยกย้ายนะคะแล้วก็มีผู้เกษียณอายุราชการนะคะก็จะเป็นแบบนี้ในทุกๆปีสิ้นปีงบประมาณนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ในรายการนะคะเราก็มีทั้งบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็เดี๋ยวในช่วงท้ายวันนี้นะคะก็จะมีการรายงานสภาพการจราจรรวมไปถึงรายงานทั้งในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ยังคงมีในเรื่องของฝนตกในช่วงนี้นะคะแต่ก็ต้องเน้นย้ำในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะยังคงใช้ความระมัดระวังในการขับรถแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกๆวันเดินทางด้วยความปลอด
อดภัยทุกวันตลอด365วันค่ะรู้มั้ยคะตอนนี้ยังคงมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ยังคงมีในเรื่องราวข่าวทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงการแจ้งเตือนภัยต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภัยออนไลน์มาฝากคุณผู้ฟังด้วยแต่ว่าตอนนี้ค่ะยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมมาฟังผลงานเพลงนี้กันต่อค่ะ

่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์นะคะเราก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆก็มีเพลงเพราะๆหลายๆเพลงเลยนะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดเนาะแต่ก็ต้องย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเพราะถึงแม้ว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดราชการแต่ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยไม่หยุดแน่ๆเลยนะคะที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะได้รับสายนะคะแล้วก็แอบอ้างนะคะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐนะคะรวมไปถึงการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็ให้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมต่อนะคะหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยงานต้องบอกว่าข้อสังเกตเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะหน่วยงานราชการหยุดเนาะเขาคงไม่ขยันโทรมาแน่ๆเลยดังนั้นนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอย่าได้หลงเชื่อนะคะเวลาที่มิจฉาชีพเนี่ยนะคะมักจะเอาเรื่องราวนะคะในหลากหลายเรื่องราวมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนหรือเสียงปลายสายนะคะเป็นเสียงคุ้นมากเลยนะคะเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันนะคะเราอาจจะต้องมีการมีคำถามที่สำหรับคนในครอบครัวที่จะต้องไม่มีคนอื่นตอบได้อันนี้ก็จะเป็นการยืนยันว่าเพราะว่าตอนนี้นะคะในเรื่องของการปลอมเสียงก็ดีนะคะปลอมโอ้โหรูปร่างหน้าตาชุดนะคะได้หมดเลยดังนั้นนะคะหากว่ามีปลายสายโทรมาแล้วก็แอบอ้างเป็นคนในครอบครัวแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะไปซื้อของแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยใช้การไม่ได้ขอให้คนในครอบครัวโอนเงินให้กับร้านให้กับคนอื่นก่อนหรือบางทีก็อาจจะ เป็นกรณีที่ทำให้เราตกใจเนาะบอกว่ามีการเกิดอุบัติเหตุไปเฉี่ยวชนรถต้องรีบชำระเงินช่วยชำระเงินนะคะต้องรีบโอนเงินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์ขัดข้องนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพเนี่ยนะคะใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนดังนั้นอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะเราก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนนะคะว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าเสียงใช่อ่ะแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามิจฉาชีพนะคะมีการนำเอาระบบเทคโนโลยี AI ต่างๆเข้ามาเพิ่มความเนียนในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะแล้วที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะนะคะมิจฉาชีพก็อาจจะไปใช้วิธีการหลอกลวงอย่างเช่นอาจจะโทรศัพท์นะคะบอกว่าโทรมาจากห้างร้านต่างๆนะคะที่เราเคยไปซื้อสินค้านะคะแล้วก็ตอบได้ถูกต้องหมดเลยนะว่าเราเคยไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะวันนั้นวันนี้เวลานี้ราคานี้โอ้โหตอบได้ถูกต้องหมดเลยอะนะคะก็เลยอาจจะทำให้มีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะหลงเชื่อเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงที่ร้านค้าห้างต่างๆที่เราเคยไปซื้อสินค้าเนี่ยโทรศัพท์มาจริงนะคะแล้วมิจฉาชีพเนี่ยก็จะหลอกล่อเรานะคะบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะสินค้าที่พี่น้องประชาชนเคยซื้อไปเนี่ยนะพบว่ามีการตรวจพบว่ามีข้อชำรุดบกพร่องต่างๆตอนนี้บริษัทเนี่ยก็ขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการให้ลูกค้านะคะเลือก2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือเอาสินค้ามาคืนแล้วก็ได้รับเงินคืน 100% หรือว่าจะเลือกทางเลือกที่2นะคะก็คือไม่ต้องเอาสินค้ามาคืนนะแต่ว่าจะได้รับเงินชดเชย 50% ของมูลค่าสินค้าโอ้โหหลายท่านนะได้ยินตั้งแต่ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วจริงด้วยเราซื้อสินค้านี้มาจริงอ่ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจริงเลยราคาเท่านี้รุ่นนี้โอ้โหตอบถูกต้องหมดเลยแล้วมิจฉาชีพนะคะก็ยังมาเสนอข้อเสนอที่น่าสนใจด้วยนะคะก็ให้เราเลือกทางเลือกเนาะเราก็ใช้สินค้าอยู่เอ๊ะเขาไม่มีข้อชำรุดบกพร่องอะไรนะแต่เขายืนยันว่ามีข้อชำรุดบกพร่องจะชดเชยเงินให้เรา 50% โอ้โหเป็นเรื่องที่ดีหลายคนก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะมิจฉาชีพก็จะทำยังไงต่อคะมิจฉาชีพก็จะขอแอดไลน์นะคะพอแอดไลน์ปุ๊บมิจฉาชีพก็จะส่งบัตรประจำตัวของพนักงาน

0: ห้างที่เขาแอบอ้างเนี่ยนะคะแบบปลอมอ่ะมาให้เราดูนะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้นะมีเช็คออกมาละนะคะวิธีการรับเงินชดเชยนะคะสินค้าที่ตรวจพบว่ามีชำรุดบกพร่องเนี่ยจะคืนเงินให้ 50% นะคะก็จะมีเช็คนะคะซึ่งทำปลอมแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลของพี่น้องประชาชนที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะคะส่งทางไลน์ให้ดูด้วยโอ้โหหลายท่านก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงเนาะนะคะก็เลยเชื่อนะคะมิจฉาชีพก็หลอกว่าเนี่ยเดี๋ยววิธีการรับเช็คนะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะมิจฉาชีพก็จะหลอกเราค่ะให้ไปเข้าไปในแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก็ให้เราทำตามขั้นตอนก็คือเปลี่ยนจากการตั้งค่าภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หลอกให้เราทำตามนะคะก็คือหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีของมิจฉาชีพซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัญชีม้านะคะก็ระหว่างที่พูดคุยมิจฉาชีพก็จะหลอกสอบถามนะคะว่าเรามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่นะคะก็พอเราเผลอพูดคุยไปนะคะมิจฉาชีพก็จะหลอกให้เราค่ะนะคะหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราเข้าบัญชีม้านะคะแล้วก็รู้จำนวนเงินในบัญชีเพราะว่าตอนที่พูดคุยกันไปเนี่ยนะคะหลอกสอบถามข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอเรารู้ตัวอีกทีนึงนะคะเราก็กดยืนยันคอนเฟิร์มโอนเงินไปเข้าบัญชีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่มิจฉาชีพยังคงใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนแต่ว่าตอนนี้นะคะที่เราพบเป็นจำนวนมากๆเนี่ยก็คือจะเป็นการหลอกลวงนะคะให้โอนเงินนะคะซึ่งจริงๆแล้วบอกว่าเป็นการให้เราหารายได้พิเศษนะคะแต่สุดท้ายก็หลอกให้เราเนี่ยนะคะไปโอนเงินให้กับมิจฉาชีพนะคะดังนั้นต้องย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพด้วยนะคะว่าเวลาที่เราไปเจอการโฆษณานะคะในเพจ Facebook ต่างๆงานง่ายรายได้ดีนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงหรืออาจจะเป็นการโฆษณานะคะมีสินค่ะทดลองให้ใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะคุณฟังค่ะแต่ว่าเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอไปสัมภาษณ์นะคะท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพันตำรวจโทสุนทรอินใจคำสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับผู้ดำเนินการและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: โทรสุนทรนิจกรรมรองผู้กับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะท่านรองสุนทรอินใจคำนะคะท่านรองสุนทรค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะวันแห่งความสุขด้วยนะคะก็อยากจะทราบว่าในแต่ละสายถนนของเชียงใหม่วันนี้นะคะมีปริมาณรถมากน้อยเพียงใดค่ะ
1: ก็ช่วงนี้สถานศึกษาสลับกันสอบบางสถานศึกษาก็ปิดการเรียนการสอนก็ทำให้บนพื้นผิวการจราจรลดปริมาณน้อยลงกว่าปกติครับ
0: ค่ะก็เพราะว่ามีการสลับสอบด้วยนะคะท่านรองสุนทรค่ะ
1: ครับก็สลับกันสอบครับช่วงนี้ก็บางสถานศึกษาก็อย่างที่นำเรียนครับว่ามีการปิดการเรียนการสอนอย่างสายมหิดลนี่ก็จะเหลือโรงเรียนบาลีนะครับโมกอดมัธยมนี่ก็ปิดการเรียนการสอนเรียบร้อยนะครับอย่างตอนนี้ก็ยังมีสายแก้วเรารัดสายเจริญประเทศสายเจริญประเทศได้เหลือโรงเรียนเลยนายโรงเรียนเดียวเท่านั้นปิดการเรียนการสอนอย่างสายเจริญประเทศในปกติถ้าโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนนี่เราจะทำเป็นระบบวันเวกับในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นแต่ตอนนี้สถานศึกษาปิดการเรียนการสอนแล้วก็ทำระบบทูเวปกติครับ
0: ค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้นะคะหลายท่านบอกว่าการจราจรค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะตลอดทั้งวันด้วยนะคะแล้วก็พอโรงเรียนที่มีการปิดเทอมนะคะสัปดาห์หน้านี้ก็น่าจะมีปิดหลายโรงเรียนไหมคะ
1: สัปดาห์หน้านี้เริ่มปิดหลายโรงเรียนครับก็จะทำให้อย่างเราทราบกันนะว่าในตัวเมืองเชียงใหม่ก็จะเป็นเรื่องของสถานศึกษาโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นที่จะทำให้มีการจราจรหนาแน่นนะฮะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นจะช่วงไหนที่สถานศึกษาปิดการเรียนการสอนก็ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็รถจะคล่องตัวนะฮะช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรนะฮะที่จะกระทบเรื่องการจราจรก็จะมีที่ถนนมณีนพรัตน์ แล้วก็สายห้วยแก้วอันนี้ก็มีกิจกรรมที่กระทบผลผลิตการจ

0: รอนครับก็ขอฝากวางแผนในการเดินทางนิดนึงแล้วก็จะเป็นที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์วันที่26เวลาประมาณ 11.00 ถึง 18.00 ก็จะมีทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูนะประจำปี2569อันนี้ก็ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูนะก็มีผู้เข้าร่วมทดสอบประมาณ 6,000 คนนะสถานที่ทดสอบก็มีมหาวิทยาลัยราชภัฏอันนี้มี 3,170 คนมหาวิทยาลัยไซยับนะอันนี้700กว่าคนนะปานิสการลานาอันนี้ 1,155 คนแล้วก็ปานิสการลานา 1,155 คนนะอันเดียที่จะเข้าทำการทดสอบในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะในอีกกิจกรรมหนึ่งก็เป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินะฮะอันนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27กันยานะที่สวนสาธารณะรถไฟอันนี้ก็จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะอันนี้ก็ขอวางแผนการเดินทางนิดนึงในการใช้เส้นทางนะครับครับผม
1: นั่นก็หมายความว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเนาะแต่มีการสอบประเมินวิชาชีพครูนะคะแล้วก็เป็นสนามสอบเชียงใหม่ด้วยนะคะก็ค่ะก็จะเขาก็จะเริ่มสอบกันช่วงสายๆไหมคะ
0: ประมาณ10 โมงคร
1: ับ อ๋อ
0: แต่ว่าน่าจะมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าในส่วนของกลุ่มงานจราจรระบบทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกทั้ง2กิจกรรมฮะรวมถึงกิจกรรมที่จะมีเพิ่มเติมในตัวเมืองเชียงใหม่ในส่วนของวันเสาร์วันอาทิตย์อันนี้กรมงานจราจรก็จะมีเวรบริการฮะแต่ถ้าวันปกตินี้มาทุกนายฮะในการอำนวยความสะดวกตามหน้าสถานศึกษาตามถนนเส้นทางหลักๆต่างๆนะฮะแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เราจะมีเวรบริการในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้สำหรับกิจกรรมต่างๆถ้ามีกิจกรรมมากอันนี้เราก็มีเวรเสริมที่จะคอยสนับสนุนในส่วนของเวรบริการที่ประจำจุดอยู่แล้วครับท่านผู้กำ
1: กับค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นวันไหนนะคะต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโดยเฉพาะของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอเมืองทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังคงออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนวันพรุ่งนี้มีการสอบนะคะแล้วก็มีหลายสนามด้วยไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใช่ไหมคะมหาวิทยาลัยพายัพวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่โอ้โหนะคะก็มีผู้ที่จะเข้าสอบนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยประมาณ 6,000 คนเนาะ
0: ครับช่วงนี้ก็มีกิจกรรมตัวหนึ่งของท่านในตัวเมืองเชียงใหม่ก็อยากฝากประชาสัมพันธ์ถึงองค์กรในหน่วยงานต่างๆนะฮะที่จะจัดกิจกรรมก็ขอให้ประสานมาที่กลุ่มงานจราจรถ้ามันจะมีกิจกรรมที่กระทบผลผิวการจราจรอันนี้เราขอความร่วมมือว่าประสานมาที่กลุ่มงานจราจรเราจะได้วางแผนร่วมกันนะทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์อย่างที่เราดำเนินการอยู่ในขณะนี้แล้วก็เรื่องของการจัดเจ้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับเพื่อให้กระทบกับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางให้น้อยที่สุดนะก็อย่างตัวเมืองเชียงใหม่เราก็จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะเป็นบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงต่อไปในเข้าฤดูหนาวอันนี้ก็จะมีกิจกรรมทั้งงานวิ่งงานเนี่ยเราก็มีการประสานกับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเพื่อเราจะได้วางแผนร่วมกันครับ
1: ค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จริงๆต้องบอกว่าเราเปิดช่องทางการสื่อสารเนี่ยตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาประสานกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ที่หมายเลข053-235-595ถูกต้องนะคะ
0: เจ้าที่สื่อสารรับสายอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ท
0: ำให้หลายช่องทางติดต่อกับพี่น้องประชาชนครับอย่างที่เราดำเนินการอยู่นี้ก็มีนะอันนี้ก็พี่น้องประชาชนก็สามารถให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะให้ข้อเสนอแนะอันนี้เราก็จะนำไปพิจารณาในการบริหารจัดการในเรื่องของการจราจรอันไหนที่จะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของกลุ่มงานจราจรก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะในเรื่องของที่อยากฝากอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของอุบัติเหตุครับท่านผู้กำกับช่วงนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยอย่างช่วงเช้าถึงขั้นเสียชีวิตเลยที่ต่างระดับสนามบินนะฮะอันนี้ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอันนี้ก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ขอปฏิบัติตามกฎจราจรนะฮะอันนี้ก็จะช่วยลดเป็นเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะ

0: ักรยานยนต์นะเท่าที่สังเกตค่อนข้างจะใช้ความเร็วนะโดยเฉพาะในช่วงเช้านะฮะผมยืนสังเกตอยู่หน้าโรงเรียนบาลีก็จะเห็นบางทีมีผู้ปกครองเอาลูกสอนไปโรงเรียนอันนี้ก็ขับด้วยความเร็วอันนี้ขอฝากนะฮะเวลาเกิดอุบัติเหตุมาความสูญเสียมันประเมินค่าไม่ได้นะอันนี้ก็ขอฝากนะฮะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ก็ขอใช้ความระวังนะมันคล่องตัวจริงแต่ว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุนี้ความสูญเสียค่อนข้างจะรุนแรงอันนี้ก็ขอฝากผู้ใช้รถถนนครับ
1: ก็ช่วงเช้านะคะก็มีการจราจรที่ติดขัดใช่ไหมคะก็เพราะว่ามีรายงานในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบนทางยกระดับที่ด้านหน้าทางเซ็นทรัลแอร์พอร์ตถูกต้องไหมคะ
0: เซ็นทรัลแอร์พอร์ตการระดับสนามบินครับนั่นหมดเลย
1: ค่ะ
0: คร
1: ับหมัวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะดังนั้นในเรื่องของการป้องกันนะคะท่านรองสุนทรค่ะการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะอย่าลืมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยทั้งตัวผู้ขับขี่แล้วก็ตัวผู้สอนด้วยซึ่งช่วงนี้นะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ยังมีการแจ้งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของฝนที่ยังคงมีในช่วงนี้อยู่ดังนั้นอาจจะบางพื้นที่ฝนอาจจะยังไม่ตกหนักนะแต่ก็พอที่จะทำให้ถนนเปียกแล้วก็ลื่นดังนั้นนะคะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อันนี้ต้องสวมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยไว้ก่อนนะคะ
0: ครับอันนี้ก็ช่วยได้อย่างมากครับถ้ามุ่งกับเราก็รณรงค์กันมาตลอดเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยเพราะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากเวลาเกิดอุบัติเหตุนะก็จะช่วยเรื่องผลกระทบที่จะเกิดศีรษะนะฮะอันที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บนะฮะอันนี้ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะครับผม
1: ค่ะแล้วก็อย่าขับรถเร็วเนาะค่ะอย่างที่ท่านรองสุนทรบอกว่าเจอผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แต่ว่าใช้ความเร็วนะคะแล้วไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้ามีอุบัติเหตุที่เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียนะคะในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยดังนั้นป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะคะท่านรองสุนทรคะมีข้อมูลอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมในช่วงท้ายนี้เชิญได้เลยค่ะ
0: อีกเรื่องก็เรื่องของการใช้สื่อโซเชียลนะฮะก็ขอให้ใจความระมัดระวังนิดนึงนะบางทีให้ข้อมูลที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงก็ทำให้พี่น้องประชาชนสับสนเวลาในงานเรื่องของอุบัติเหตุนะบางทีเราบอกให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแต่พอหลีกเลี่ยงปุ๊บไปหนักกว่าเก่านะก็ขอให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงว่าเวลาช่วงนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถ้ามีเจ้าที่แล้วก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ที่ดำเนินการบางทีเราจะรอหรือว่าจะเง้อดูนะก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำได้นะฮะอันนี้ก็ขอถ้ามีเจ้าที่อยู่แล้วก็ให้เจ้าที่เป็นฝ่ายดำเนินการก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุซ้ำแล้วก็เรื่องของปัญหาการจราจรติดขัดนะฮะอันนี้ก็ขอฝากนิดนึงครับ
1: ค่ะถ้าลองสุนทรคะมีคุณผู้ฟังนะคะถามข้อมูลเข้ามาผ่านเพจสทช.PRDนะคะสอบถามบอกว่าตำรวจสามารถเขียนใบสั่งให้บุคคลคนเดียวกันจำนวน3ใบต่อวันได้หรือเปล่าม
0: ันต่างครั้งต่างเวลาครับคุณกับครับถ้าว่ากันตามข้อกฎหมายนะครับสามารถออกได้ตลอดเวลามันเป็นต่างกรรมต่างเวลาสมมติว่าเราฝ่าไฟแดงไปเจอไม่สวมหมวกกันน็อกก็ไปโดนจับหมวกกันน็อกหรือว่าจอดนะครับตอนนี้จอดตรงนี้อีก5นาที10นาทีอีกชั่วโมงนึงไปจอดในตรงนี้นะครับไปจอดที่ปากอันนี้เจ้าที่ก็สามารถออกได้ตลอดเวลาถ้าตามกฎหมายนะถ้าพูดไปตามกฎหมายนะอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของเจ้าที่ตำรวจจราจรที่จะมีการว่ากล่าวหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้ครับอย่างพรบจราจรเนี่ยเราสามารถว่ากล่าวได้ไม่ใช่ว่าออกใบสั่งทุกรายบางรายถ้ามีเหตุผลเพียงพอหรือว่าเจ้าที่สามารถใช้ดุลพินิจได้เลย
1: ก็ถ้าหากว่าเราทำผิดกฎจราจรนะคะในหลายๆข้อหาก็คือค่ะดังนั้นนะคะวิธีที่ดีที่สุดเลยนะคะก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรดีกว่านะคะคราวนี้ยังมีคำถามเพิ่มเติมมาด้วยค่ะท่านรองสุนทรค่ะบอกว่าถ้าหากว่ามีคนใช้ใบขับขี่ของเราแล้วก็ขับรถของคนอื่นจะต้องทำอย่างไร
0: ใบขับขี่มันเป็นของเฉพาะตัวครับท่านผู้กำกับครับไม่สามารถใช้แทนกันได้ครับของใครของมันครับท่านผู้กำกับครับ
1: ก็คุณผู้ฟังพิมพ์สอบถามผ่านเพจนะคะจริงๆต้องบอกว่าเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยนะคะไปเจอว่ามีผู้ที่ทำผิดกฎจราจรนะคะก็จะต้องขอดูใบอนุญาตขับขี่เนา

0: นะคะ
1: ผมขับขี่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับเหมือนบัตรประชาชนนะครับลุงครับ
0: ค่ะ
1: แค่ของวัน
0: ก็อาจจะเป็นคำถามนี้อาจจะเป็นกรณีเหมือนกับว่าที่มีพี่น้องประชาชนที่ทำผิดกฎจราจรอาจจะได้รับใบสั่งที่พิมพ์ออกจากกล้องอาจจะเป็นกรณีนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นรถของคนอื่น
1: ถ้าเป็นรถของคนอื่นนี่ออกตามป้ายทะเบียนครับก็ออกตามป้ายทะเบียนสมมติว่าใครเป็นผู้ครอบครองนะถ้าเราไม่เจอตัวนะก็ย่อออกตามผู้ครอบครองตามทะเบียนรถนะเราเช็คไปตามทะเบียนรถแล้วก็ส่งไปที่ผู้ครอบครองแต่เราไม่ทราบว่าใครเป็นคนขับนั่นจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าครับ
0: แต่ถ้าว่าเป็นกรณีนี้นะคะสมมติว่าเจ้าของรถเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ขับรถในวันนั้นนะคะแต่ว่าคนที่เอารถของเจ้าของรถเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนยืมไปสมมตินะคะแล้วไปทำผิดกฎจราจรแล้วก็ได้รับใบสั่งนะคะอาจจะเป็นใบสั่งจากกล้องเพราะว่าก็จะตรวจจากทะเบียนรถถูกต้องไหมคะค่ะแล้วคราวนี้พอใบสั่งนี้มาถึงที่บ้านของเจ้าของรถแต่ปรากฏว่าเจ้าของรถก็ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่รถในวันนั้นนะคะอันนี้เขาจะต้องนำใบสั่งนั้นแล้วก็ไปเขาต้องทราบว่าการที่มีการทำผิดกฎจราจรในวันนั้นเนี่ย
1: ต้อง
0: ใครเป็นคนขับค่ะ
1: ค่ะมันรู้อยู่แล้วคร
0: ับ ค่ะก็อาจจะเป็นกรณีแบบนี้นะคะก็จะต้องค่ะ
1: ก็ว่าใบขี่ได้เป็นของใครของมันนะอย่างบัตรประชาชนก็เหมือนกันก็ของใครของมันไม่สามารถใช้แทนกันได้ครับ
0: ก็เป็นคำถามที่คุณผู้ฟังนะคะให้เกียรติสอบถามมาผ่านเพจสทช.เชียงใหม่ PRD ค่ะวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูล
1: ค่ะสอบถามมาได้เลยคร
0: ับค่ะก็อย่างที่ท่านรองสุนทรบอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอบถามในเรื่องของข้อกฎหมายก็ดีนะคะการแจ้งข้อมูลนะคะที่อาจจะเป็นกรณีไปเจอสัญญาณไฟจราจรชำรุดบกพร่องนะคะหรือว่าอาจจะมีคำแนะนำในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจราจรหรือว่าเรื่องต่างๆสามารถโทรศัพท์เข้าไปที่ห้องศูนย์วิทยุของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะ
1: ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะหรือว่าจะเป็นการประสานการปฏิบัตินะคะการขออำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปได้ที่053-235-595นะคะตลอดสุนทรค่ะค่ะวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยพันตำรวจโทสุนทรอินใจคำนะคะรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็คุณผู้ฟังที่ให้เกียรติทักทายเรานะคะผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD นะคะก็มีทั้งคุณเด่นคุณสิริพันธ์คุณสิริพรคุณรินจันดีนะคะคุณสิรินันคุณสุชามาศนะคะคุณสุทัศน์คุณยุพินคุณพี่ดวงรัตน์คุณพงศักดิ์แล้วก็คุณวารินด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD ทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะอยากย้ำเตือนฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะซึ่งต้องบอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเย็นวันศุกร์เนาะพรุ่งนี้วันหยุดนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องบอกว่าวันไหนๆเวลาใดๆมิจฉาชีพเนี่ยไม่หยุดเลยนะคะที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงพบว่าการหลอกลวงในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการยังคงมีพี่น้องประชาชนถูกหลอกลวงสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะแต่ในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนนะคะยังคงสร้างความเสียหายสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นนะคะวันหยุดมีเพื่อนในโลกออนไลน์ทักทายเราเข้ามานะคะขอเป็นเพื่อนนะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้ก็ต้องให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้มีการตรวจสอบเนาะเพราะว่าเพื่อนที่เราเจอในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ทักทายเราทุกวันนะคะใช้คำพูดหวานๆนะคะให้เรารู้สึกดีรู้สึกหลงรักต้องบอกว่าการหลอกลวงในรูปแบบของromance scam hybrid scam นะคะที่เริ่มต้นจากการขอเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์แล้วก็ต่อมาก็จะขอเป็นเพื่อนกับเราทาง LINE นะคะแล้วก็จะยังคงส่งค่อยถ้อยคำคำพูดหวานๆมาให้เราทุกวันเลยนะคะให้เรา

หลงรักให้เราเชื่อใจนะคะสุดท้ายก็จะหลอกให้เรานะคะไปลงทุนอันนี้ต้องระวังอย่าได้ลงเชื่อนะคะเพราะว่าเป็นการหลอกลวงในรูปแบบของโรแมนต์สแกมหลอกให้รักแล้วก็หลอกให้โอนเงินหรือไม่ก็หลอกให้เราลงทุนนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราก็จะจากลากันด้วยบทเพลงเพราะๆท้ายรายการนะคะในวันนี้นะคะวันศุกร์วันแห่งความสุขทางรายการนะคะวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5และสวทเชียงใหม่ก็ขอส่งความปรารถนาดีให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเหตุด่วนเหตุร้ายก็ต้องให้ทุกท่านนะคะโทรแจ้งที่หมายเลข191ตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เราเพียงพร้ําให้กับแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์นะคะใช้ความระมัดระวังแล้วแต่ก็ยังคงเพียงพร้ํานะคะก็ต้องรีบโทรแจ้งที่หมายเลข1441นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในวันจันทร์นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริเวณ4แยกนิคมสร้างตนเองตำบลท่าศาลาและพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อสำรวจประเมินสถานการณ์พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมาตรการเร่งด่วนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนติดถนนหรือมีท่อระบายน้ำอยู่หน้าบ้านช่วยกันเก็บกวาดเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำพร้อมขอประชาชนงดทิ้งขยะลงในลำน้ำเด็ดขาดทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีเกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีท่าหลวงพัฒนานิคมและโคกสำโรงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม20ตำบล51หมู่บ้าน34ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือน 1,166 คนน้ำที่ท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองล่าสุดลดระดับลงมากด้านเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเตรียมรับฝนระลอกใหม่น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลดระดับลงมากแล้วหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเกินทางเท้าทำให้ทางโรงเรียนต้องประกาศงดการเรียนการสอน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองด้านนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งการด่วนให้กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่จุดใต้สะพานหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้หากสามารถเดินเครื่องได้จะช่วยให้น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบลดระดับลงอย่างรวดเร็วด้านปภ.จังหวัดอ่างทองเตรียมขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงจากศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรี6เครื่องเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำสนับสนุนในจุดเสี่ยงจุดเปราะบางและเขตเศรษฐกิจโดยติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัดชุมชนทรัพย์สินเขตเทศบาลเมืองอ่างทองที่ว่าการอำเภอป่าโมกโรงพยาบาลอ่างทองและปากคลองบางปรากฏจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาถูกมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคม
2: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้ประชาชนกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเทศบาลตำบลหนองบอนได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดน้ำท่วมขังและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและถูกตัดขาดสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วม

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษา

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สดจากกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรตะกิติชัยค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะแล้วก็ฝากเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเช็คอินกันที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ยังคงเป็นห่วงเรื่องของการขับรถวางแผนการเดินทางเช็ครถให้พร้อมนะคะทั้งระบบเบรกระบบยางที่ปัดน้ำฝนอยู่ใกล้ๆยังไงบางที

างทีบอกว่าอยากจะท่องเที่ยวให้ครบทั้ง8จังหวัดหรือว่าทั้งจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยของเรามันก็มีปักหมุดไปนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะสัญจรผ่านมีอุปสรรคบ้างเราต้องเช็คเส้นทางดีๆบางทีก็ขึ้นเขาลงห้วยแล้วไม่ชินกับเส้นทางนะคะถ้าเป็นที่ลาดเขาแล้วก็มีภูเขาสลับซับซ้อนรวมถึงอาจจะมีพื้นที่ที่มีอุบัติเหตุที่ซ้ำซ้อนกันนะคะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งต้องระวังกันด้วยอย่างโค้งอันตรายไม่ขับปาดหน้าไม่ขับย้อนสอนไม่โทรศัพท์ไปด้วยขับรถไปด้วยนะคะที่สำคัญก็คือเมาไม่ขับนั่นเองเพราะว่าก็ยังมีบางท่านที่ยังงดเหล้าเข้าพรรษานะคะพักยกพักตับเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกนี้นะคะเป็นการเปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง25อำเภอก็จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทั้งนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ความสำเร็จของสถานศึกษาตลอดจนเป็นเวทีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนแล้วก็ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำเสนอผลงานแล้วก็สร้างที่เป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนนะคะซึ่งตอนนี้เองก็จะมีทั้งการนำเสนอให้หลากหลายรูปแบบนะคะนิทรรศการแสดงผลงานด้านการเรียนรู้นิทรรศการผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมีการบรรยายพิเศษเวทีนำเสนอเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมการเรียนสร้างสื่อดิจิทัลรวมไปถึงจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพแล้วก็นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกจากนี้ก็ยังมีการมอบรางวัลให้กับครูแล้วก็สถานศึกษาที่มีผลงานในรูปแบบของการเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะก็เป็นเกี่ยวกับการที่จะได้เปิดเกี่ยวกับแนวคิดนะคะผลงานสู่แรงบันดาลใจการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตค่ะแล้วก็จะมีการพัฒนากลไกเรื่องของการพัฒนาทั้งศักยภาพของคนพัฒนาชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้และอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะข้อมูลจากทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆถ้าพูดถึงการศึกษาในช่วงที่แล้วนะคะตอนนี้ก็มีการรับฟังเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ที่จะขับเคลื่อนเรื่องของมุมมองอนาคตการศึกษาไทยภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุมมองข้อถกเถียงแล้วก็ข้อเสนอเชิงนโยบายจัดโดยสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะแล้วก็จะมี

าคีเครือข่ายเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการหรือว่าผู้พี่วิจัยนะคะแล้วก็จะมีทั้งนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนด้วยซึ่งตอนนี้เองก็มีการผลักดันพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ภายใต้แนวคิดที่จะเป็นอนาคตนะคะแล้วก็ฉบับนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นธรรมนูญการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้ของประเทศซึ่งเป็นการครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกระดับทุกระบบทุกประเภทปลดล็อกหลักสูตรที่ไม่ทันสมัยแล้วก็พัฒนาสนับสนุนวิชาชีพครูอย่างเป็นรูปธรรมด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขเตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้นะคะโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อที่จะเป็นเป้าหมายสูงสุดสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอภาคยืดหยุ่นแล้วก็ทั่วถึงรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาตนเองในเรื่องของการรับมือเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ทั้ง AI สังคมสูงวัยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็มีการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังก็จะมุ่งสู่ผู้เรียนโดยตรงเลยทั้งได้รับการที่สร้างโอกาสในการศึกษามีสมรรถนะที่จำเป็นต่ออนาคตมีการศึกษานวัตกรรมวิจัยต่างๆรวมถึงการเป็นพลเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมมีสุขภาวะที่ดีนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่วมกันขับเคลื่อนทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อที่จะพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นร่างพรบการศึกษาฉบับใหม่นะคะที่จะเป็นการสร้างเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็มีการจัดองค์ความรู้ต่างๆนะคะให้ครอบคลุมเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกระดับทุกระบบทุกประเภทกันด้วยข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
1: นอกจากเรื่องของการศึกษาแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังมีการอัพสกิลสำหรับคนทำงานที่จะมีวันแพลตฟอร์มรวมทั้งหมดเนี่ย967หลักสูตรพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวที่เรียน

ได้ทุกที่ทุกเวลารับกับโลกของยุคดิจิทัลนะคะก็จะมีการเลือกให้เรียนเกี่ยวกับเทคนิคทั้งการขายการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพการใช้เจเนเรตของ AI การสร้างกลยุทธ์นะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาเครือข่ายฝีมือแรงงานให้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์30แห่งครอบคลุมทั้งทักษะการให้บริการทัดพัฒนาเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีภาษาธุรกิจทักษะวิชาชีพนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือว่าต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการสำหรับหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็มีทั้งเรื่องของบริการเกี่ยวกับการขายด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศการสร้างประสบการณ์บริการลูกค้าแบบมืออาชีพแล้วก็จะมีการสร้างกลยุทธ์การขายด้วยการเจเนเรต AI นะคะนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายแล้วก็การทำงานหรือจะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างรายได้การพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะไปเรียนรู้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าโลกการทำงานเปลี่ยนเร็วทักษะที่มีอยู่ก็ไม่ต้องพัฒนากันนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับตนเองด้วยนะคะ One Platform for Skill Development ที่เปิดโอกาสให้สถานประกอบการหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับตัวเองได้ที่ oneplatform.dsd.go.th ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
1: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัยพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
0: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
3: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
2: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการ

0817830289ค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันด้วยเรื่องของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ค่ะบุกตลาดสดลุยจับแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายซึ่งทางด้านของพันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนค่ะบูรณาการกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสันทรายแล้วก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจสอบร้านค้าในตลาดสดบริเวณตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะสามารถจับกลุ่มคนต่างด้าวสัญช

0: ้าว
1: จมูกข้าว
0: เป็นยาที่ดีมากตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจองานวิจัยคืออย่างนี้ในมุมมองของการแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับการชะลอวัยอะค่
1: ะ
0: เคยได้ยินคำว่า hallmark of aging ไหมคะ hallmark of aging คือคล้ายๆกับว่าอะไรที่ทำให้เราแก่ตอนนี้คนเขากำลังแบบศึ
1: กษากัน
0: ม
1: ัน
0: ก็จะม
1: ี
0: หลายกลไกอะค่ะ
1: จะได้ยับยั้งการแก่ได้ใช่ไหม
0: ใช่มันก็จะมีแบบตรงยีนตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ตัวเองก็เลยลองเสิร์ชดูว่าแล้วมันมีสมุนไพรอะไรที่มันปิดฮอร์โมนออฟเอจจิ้งได้แบบหลายๆแบบหลายทางหลายๆพ
1: า
0: สเวย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ๆก็ไปเจอข้าวจมูกข้าวคือมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาพบว่าจมูกข้าวเนี่ยมันไปยับยั้งกระบวนการแก่ชราเนี่ยได้ในหลายๆกลไกซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆในใจคิดว่าเป็นขมิ้นชันด้วยซ้ำเพราะว่าขมิ้นชันอ่ะมันมีงานวิจัยเยอะกว่าข้าวอีกเน
1: า
0: ะแต่ว่าเอ้มันมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เขาเอาจมูกข้าวมาทดสอบกับกลไกในการแก่ชราของเซลล์แล้วเขาพบว่ามันไปปิดได้หลายประตูของการแก่ซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าเขาเจอว่าในจมูกข้าวเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสเปอร์มิดีนนะคะสเปอร์มิดีนซึ่งเหมือนกับว่ากลไกที่น่าสนใจหลักๆเลยของสารตัวเนี้ยในจมูกข้าวคือ มันไปทำให้เกิดกระบวนการออโตฟาจี
1: เคยได้ยินไหมคะ
0: ออโตฟาจีออโตฟาจีเนี่ยมันคือกระบวนการกืนกินตัวเองของเซลล
1: ์
0: คือคล้ายๆกับว่าเซลล์เราเนี่ยมันมีระบบกำจัดขยะนะคะมันจะเป็นรีไซเคิลเอาของเก่าๆของเสียๆเนี่ยมาเป็นพลังงานหรือว่าซ่อมแซมตัวเองนะคะแต่ว่าในกระบวนการออโตฟาจีเนี่ยมันสามารถทำได้หลายวิธีที่จะทำให้เซลล์เนี่ยมันเคลียร์ตัวเองทำความสะอาดตัวเองนะคะวิธีที่เขานิยมทำกันก็คือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาที่ทำ IF นั่นแหละที่เขาทำ IF อดอาหารเป็นช่วงเวลากันเนี่ยเพราะเขาอยากให้เซลล์เนี่ยมันเกิดกระบวนการเคลียร์ทำความสะอาดตัวเองให้เซลล์มันสะอาดนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็จะช่วยเขาเรียกว่ามันจะช่วยได้หลายอย่างอ่ะคือเช่นชะลอวัยเพราะว่ามันเคลียร์เซลล์เก่านะคะเอาของเสียออกนะคะแล้วก็มีการรักษาสมดุลของเซลล์มีกระบวนการที่ทำให้ภูมิคุ้มกันมันทำงานได้ดีขึ้นคล้ายๆกับว่าเซลล์มันจะอ่อนเยาว์ขึ้นอ่ะนะคะแต่ว่าการอดอาหารมันก็ไม่ใช่ทำได้ทุกคนเนาะ
1: ครับ
0: คืออย่างตัวหนูก็แทบจะทำไม่ได้ก็ ยังกินสามมื้อปกติแต่ว่าออโตฟาจีเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่กินจุกจิกมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะคือเขาบอกว่ามันจะเริ่มเคลียร์ตัวเองเนี่ยเซลล์มันจะเริ่มทำความสะอาดตัวเองถ้าเราอดอาหารนานๆสัก12ชั่วโมงนี่มันก็เริ่มกระบวนการนี้ละ12ชั่วโมงก็เริ่มแล้วสมมติว่าเรากิน6โมงเย็น6โมงเช้าเที่ยงอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะมันก็เริ่มเคลียร์ตัวเองบ้างแล้วก็แต่ว่ามันจะเกิดกระบวนการนี้เนี่ยเยอะขึ้นเม
1: ื
0: ่ออดอาหารนานขึ้นนะคะเช่น18ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีงานวิจัยที่พิสูจน์ชัดเจนว่าในเซลล์ของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะเกิดกระบวนการรีไซเคิลตัวเองเนี่ยที่กี่ชั่วโมงคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างกันในแต่ละคนด้วยค่ะแต่ว่าในหนูเนี่ยมันก็เจอที่24ชั่วโมง48ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่คนเนาะว่าบางคนมีของเสียของอะไรเยอะซึ่งไอ้กระบวนการอดอาหารเนี่ยจริงๆถ้าเราพี่นิดพี่คอดูนะเวลาที่สัตว์ป่วยแมวป่วยหมาป่วยหรือว่าคนบางคนป่วยเนี่ยเราจะเบื่ออาหารไปโดยอัตโนมัติ
1: ถ้า
0: แบบป่วยหนักๆนะคือคล้ายๆกับว่ามันจะทุกระบบในร่างกายมันอยากจะหยุดพักโดยเฉพาะระบบย่อยเนี่ยนะคะให้กินอะไรก็ไม่อยากกินอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเซตตัวเองใหม่นะคะซึ่งนอกจากการอดอาหารเป็นช่วงๆแล้วเนี่ยการนอนหลับที่มีคุณภาพเนาะโดยเฉพาะช่วงหลับลึกเนี่ยเซลล์มันก็จะเร่งกระบวนการทำความสะอาดตัวเองเพราะกลางคืนเราไม่ได้กินอะไรเข้าไปอะนะคะสมองก็จะเคลียร์ขยะเก่า

0: ออกนะคะออกผ่านมาทางน้ำไขสันหลังโดยเฉพาะช่วงเวลาที่หลับลึกๆนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะมันก็จะมีส่วนเขาเรียกว่าสร้างความเครียดเชิงบวกนะคือเป็นความร่างกายเครียดแหละแต่ว่ามันเป็นความเครียด
1: เชิงบวก
0: ที่ดีที่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองเราไปกระตุ้นมันหน่อยๆ อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ควรจะหักโหมเกิน
1: เกินกำลังทำให้กล้ามเนื้อเสียหายบาดเจ็บได้นั้นก็ไม่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ทีนี้พอมาเจอข้อมูลอันเนี้ยมันก็เหมือนแบบคือตัวเองเป็นคนชอบอะไรที่เป็นทางลัดเนี่ยคือออกกำลังกายก็ไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยนะนอนก็ยังนอนไม่ดีแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆอ่ะของที่มันว่าดีอ่ะมันก็สู้สิ่งที่เป็นพื้นฐานไม่ได
1: ้
0: อันนี้นี่พูดตามตรงคือต่อให้ยามันวิเศษแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเรายังนอนไม่ดีกินไม่ดีอ่ะค่ะคือมันสู้กันไม่ได้จริง
1: ยังไงก็สู้จากธรรมชาติในตัวเราไม่ได้
0: สู้ระบบพื้นฐานไม่ได้กินดีนอนดีออกกำลังกายเนี่ยแต่ว่าคนก็อยากจะได้อะไรที่มันแบบขอเคล็ดลับหน่อยอะไรเงี้ยเนาะ
1: ชดเชยหน่อย
0: เจอเนี่ยนะมันก็ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าไอสารตัวเนี้ยในจมูกข้าวเนี่ยสเปอร์มิดีนเนี่ยมันเป็นสารที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์อะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็การเพิ่มจำนวนของเซลล
1: ์
0: ดูรากศัพท์มันก็ได้รากศัพท์มันคือสเปิร์
1: ม
0: นะคะสเปิร์มิดีนซึ่งมันก็จะมีส่วนทำใหเขาเรียกว่าเซลล์เนี่ยมันทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยควบคุมการทำงานของไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียมันเป็นเหมือนเซลล์ที่ให้พลังงานสิ่งที่ให้พลังงานอยู่ในเซลล์อีกทีนึงอะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันช่วยปรับปรุงการรักษาสมดุลโปรตีนภายในเซลล์คือศัพท์มันอาจจะยากๆหน่อยนะแต่ว่าก็ฟังไปนะคะคืออย่างงี้มันเป็นงานวิจัยสมัยใหม่ไง
1: คือ
0: มันก็จะเจอกลไกอันนู้นอันนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันส่งเสริมทำให้โปรตีนในเซลล์เนี่ยมันพับตัวหรือมันอะไรเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่มันถูกต้องเพราะถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยโปรตีนที่มันผิดปกติเนี่ยมันก็จะเกิดโรคได้เช่นไอ้พวกอัลไซเมอร์พวกเนี้ยมันก็เกิดจากโปรตีนมันทับตัวยุ่งเหยิงเกาะกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่ามันต้านความชราของเซลล์นะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุไขโดยเป็นอายุไขในเขาเรียกว่าอายุไขที่ยาวและมีสุขภาพที่ดีนะคะส่งเสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีในการต่อต้านกับเนื้องอกด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเสื่อมตามวัย
1: ค่
0: ะเพราะภูมิคุ้มกันคนเนี่ยโดยปกติเมื่อชราขึ้นเซลล์แก่ขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ตามอายุปฏิทินก็ได้นะแต่ถ้าเราแบบว่าใช้ชีวิตไม่ค่อยดีเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะเสื่อมตามการใช้งานได้นะคะทีนี้เขาก็บอกว่าความเข้มข้นของสารตัวเนี้ยสเปอร์มีดีในเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะลดลงตามอายุนะคะซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับการลดลงของกระบวนการออโตฟาจีเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการทำความสะอาดของเซลล์เนาะ เซลล์มารีไซเคิลตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปริมาณลดลงตามอายุเนี่ยกระบวนการทำความสะอาดของเซลล์มันก็จะน้อยลงเสื่อมถอยลงด้วยนะคะแต่เขาก็มีการศึกษาหนึ่งที่เขาพบว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยที่มีสุขภาพดีและอายุเนี่ย90ปีขึ้นไป100ปีขึ้นไปเนี่ยไอสารตัวเนี้ยมันจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับวัยกลางคนคือหมายก็ว่าถึงแม้จะอายุยืนนะ
1: อ
0: ายุเยอะ
1: แต่ว่า
0: ถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพดีแล้วไปตรวจสารตัวนี้ในเลือดเนี่ยจะมีในปริมาณสูงเทียบเท่ากับคนในวัยกลางคน
1: โอ้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดี
0: ใช่ใช่คือเขาก็คอนเฟิร์มแบบว่าทฤษฎีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการที่เราแบบเป็นโรคที่เกิดจากความชราเนี่ยเช่นมะเร็งนะคะมะเร็งจริงๆกลไก

0: เกิดโรคอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องความแก่นะคะนอกเหนือจากสารพิษหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของระบบประสาทสมองที่เสื่
1: อม
0: โรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการสะสมขยะอยู่ในเซลล
1: ์
0: ก็คือเราเหมือนกับว่าเหมือนเราอยู่ในบ้านรกๆแล้วเราไม่เคยทำความสะอาดเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีขยะอยู่ในบ้าน
1: มีฝุ่นมีขยะอะไรเต็มไปหมดแล้ว
0: ใช่ก็จะเกิดความเสื่อมของเซลล์เกิดความผิดปกติของการแบ่งตัวของเซลล
1: ์
0: นะเกิดความเสื่อมของเซลล์ประสาทต่าง
1: ๆ
0: นะคะเกิดการพับตัวของโปรตีนที่ผิดปกติไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็มีข้อมูลอีกอันนึงเป็นข้อมูลเชิงระบาดวิทยาก็คือเหมือนเก็บสถิติว่าคนที่ได้รับอาหารที่มีแหล่งของสเปอร์มิดีนสูงเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับการลดลงของการตายจากโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคมะเร็งก็คือยิ่งเรากินอาหารจำพวกเนี้ยเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคห
1: ั
0: วใจหลอดเลือดมะเร็งเนี่ยจะน้อย
1: ลงโอเค
0: ใช่ค่ะซึ่งการที่เราได้รับสารสเปอร์มิดีนเนี่ยนะคะซึ่งแหล่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่จมูกข้าวนะคะแต่ว่าถามว่ามันพบที่อื่นได้ไหม
1: ก็ได้ก็มีเหมือนกันครับ
0: ใช่เช่นทุเรียนนะเขาก็บอกว่ามันพบ
1: หรอทุเรียนก็มีทุเรียนก็มีโอเค
0: แล้วก็พืชตระกูลกะหล่ำกะหล่ำ
1: กะหล่ำหัวกะหล่ำตระกูลกะหล่ำทั้งตระกูลเลย
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นพวกนัตโตะนัตโตะเป็นถั่ว
1: ถั่วเน่า
0: ถั่วหมักใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เห็ดชิตาเกะนะคะแล้วก็พริกเขียวสดแต่ว่าไอในจมูกข้าวเนี่ยมีเยอะ
1: เยอะกว่าเพื่อนว่างั้นเธอเด่นกว่าเพื่อน
0: ใช่ค่ะแล้วก็การศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าสารตัวเนี้ยเวลาเรากินเนี่ยมันดูดซึมดีด้วยจากลำไส้แล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายโดยที่ไม่ถูกย่อยสลายนะคะแล้วก็การศึกษาในไทยเนี่ยเขาก็พบว่าจมูกข้าวของไทยคือเป็นการศึกษาของนักวิจัยคนไทยแล้วก็ใช้จมูกข้าวไทยอันนี้เป็นอีกการศึกษาหนึ่งละเขาก็พบว่ามันเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังนะ powerful antioxidant นะใช้คำนี้นะคะ เพราะว่ามันสามารถที่จะปกป้องเซลล์จากความเสียหายจากอนุมูลอิสระได้นะไปกระตุ้นพวกเอนไซม์ที่ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์เช่น SOD นี่คือเหนือกว่ากูต้าไทโอนนะคะทำให้เซลล์เนี่ยมันเฟรชนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการที่มีอายุยืนยาวนะคะแล้วก็ช่วยลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมคือไปเพิ่มของดีแล้วก็เป็นลดของที่มันไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยคือมันไปปรับเปลี่ยนยีนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีอะนะคะอีกทั้งเขาพบว่ามันเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูงมากนะคะคือไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆเลยเมื่อให้ตลอดชีวิตในหนูแล้วก็การศึกษาทางคลินิกก็คือในคนเนี่ยการใหสารสเปอร์มิดีนจากพืชในผู้สูงอายุก็แสดงถึงความปลอดภัยที่สูงมากค
1: ่
0: ะแล้วก็ยังมีการศึกษานะคะที่พบว่าตัวสเปอร์มิดีนเนี่ยพอมันไปเปิดกระบวนการทำความสะอาดเซลล์เนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการอื่นๆตามมาเช่นการอักเสบของเซลล์ที่ลดลงการชราภาพของเซลล์ที่ลดลงนะคะการเขาเรียกว่าไปเปลี่ยนแปลงepigenetic ep เนี่ยแปลว่าเหนือ genetic แปลว่ายีนคือเหนือยีนคือตอนนี้มันจะมีคำเนี้ยออกมาในวงการแพทย์สมัยใหม่คือหมายความว่าในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นไปตามยีนหรือว่าเป็นไปตามพันธุกรรมตามเหล่าตามกอตามพ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เหนือยีนขึ้นไปอีกคือคล้ายๆกับว่ามันมีสวิตช์ในร่างกายเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลที่จะปิดจะเปิดก็ได้แล้วแต่การใช้ชีวิตของเราคือไม่ได้หมายความว่า

0: พ่อแม่เราเป็นเบาหวานพ่อแม่เราเป็นมะเร็งแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเสมอไปอ่ะไม่ใช่เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเหนือยีนหรือเหนือกรรมนั่นแหละนะหนูว่านะคือถ้าเรากระทำดีใช้ชีวิตดีกินดีนอนดีเนี่ยบางทีมันไปปิดสวิตช์พวกนั้นหมดเลยทำให้เราไม่เป็นโรคตามพันธุกรรมนะคะซึ่งสารจากพืชส่วนใหญ่นะถ้าเอาไปทดสอบไอ้กลไกพวกเนี้ยก็จะเจอว่ามันไปควบคุมอีพิเจเนติกหรือกระบวนการปิดเปิดสวิตช์ยีนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคืออย่างเช่นไอตัวสเปอร์มิดีนเนี่ยก็ไปเปลี่ยนแปลงอีพิเจเนติกนะคะสิ่งที่เหนือพันธุกรรมเนี่ยในเอนไซม์บางตัวที่ป้องกันไม่ให้รหัสพันธุกรรมเนี่ยอ่านค่าผิดเพี้ยนไปตามอายุนะคะ คือเวลาที่เซลล์ในร่างกายเนี่ยมันแบ่งตัวแบ่งตัวแบ่งตัวไปเนี่ยพออายุเยอะๆมันชักจะอ่านผิดนะคะมันก็จะเกิดการแบ่งตัวอะไรที่ผิดปกติไปแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆอ่ะมันก็จะมีงานวิจัยอื่นๆที่มาสนับสนุนก่อนหน้างานวิจัยชิ้นนี้อีกนะคะว่าไอ้ตัวลำข้าวเนี่ยมันดีกับสุขภาพร่างกายเรามีฤทธิ์ต้านมะเร็งมีฤทธิ์ในเรื่องของชะลอความเสื่อมของเซลล์อะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่างานวิจัยชิ้นใหม่ที่วันนี้เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเปิดกลไกใหม่ๆว่าไอสิ่งที่มันเคยค้นพบมาเนี่ย มันเจอกลไกแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยน่าจะเป็น3ตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการไขความลับชะลอวัยซึ่งมันเป็นส่วนเล็กๆเนาะที่อยู่ในข้าวที่ไม่ขัดสีนะคะจมูกข้าวเนี่ยเพราะนั้นน่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยการประยุกต์ใช้นะในชีวิตประจำวันก็คือถ้าเราเลือกข้าวได้แล้วก็เลือกข้าวที่มันไม่ขัดสีเพื่อที่ว่าจะทำให้เราเนี่ยได้ส่วนของจมูกข้าวอยู่ในอาหารมื้อหลักที่เรากินน่ะนะคะซึ่งนอกจากสารสเปอร์มีดีแล้วเนี่ยจริงๆเรารู้มาก่อนแล้วว่าส่วนของจมูกข้าวเนี่ยมันเป็นแหล่งของน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพนะเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่หลายอย่างโดยเฉพาะพวกวิตามิน B ที่ไม่ทำให้เหน็บชาหรืออะไรต่างๆดูแลปกป้องระบบประสาทอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ต้องกินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วเงี้ยเราก็ถ้าเลือกได้เนาะแล้วก็เลือกที่จะกินข้าวที่มันไม่ขัดสีนะคะแต่ถ้าแบบว่าเลือกไม่ได้เนี่ยอย่างที่บ้านหนูเนี่ย แม่ก็ชอบกินข้าวขาว
1: ข้าวขาว
0: เขาบอกข้าวกล้องมันแข็งอะไรอย่างนี้ก็ต้องกินเสริมเอาอ่ะพูดง่ายๆถ้าอยากจะได้สารตัวนี้อ่ะนะคะ
1: หรือไม่แยกหม้อแยกหม
0: ้อ ไม่มีเวลาหุง ค่ะก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะดีครับโอเคครับของอภัยผู้เบศของเรามีน้ำมันรำข้าว
0: และจมูกข้าว
1: และจมูกข้าวจำหน่าย
0: อยู่ในเม็ดเดียวกัน
1: อยู่ในเม็ดเดียวกันเลยนะถ้าหากคุณต้องฟังอาจารย์อาพูดแล้วสนใจอยากจะลองกินก็มีทางเลือกนะครับทำและมาให้เรียบร้อยเลยนะทำมาให้เรียบร้อยเลยเป็นแคปซูลนิ่มน่ารับประทานมากนะน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศแต่ถ้าหากว่ากินข้าวกล้องหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีจมูกข้าวเปล่าขายก็มีนะอาจารย์นะ
0: ใช่ชมกินเนาะ
1: คุณ
0: แต่ว่าก็ต้องเลือกคือบางทีหนูเคยซื้อมากินแล้วมันเหม็นสาบ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่หนูไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นข้าวหรือว่าอะไรก็แบบไม่กล้ากินต่อ
1: มันมีเหมือนกันที่เขาแบบเก่าอ่ะ
0: ม
1: ันเก่าแล้วก็เอามาขายก็ต้องระวังเหมือนกันโอเคครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ของเราก็มีกลิ่นข้าวนะ
0: ใช่แต่มันไม่สาบ ใช่ไหม
1: ใช่ไหมอาจารย์ของเราก็มีกลิ่นข้าวนะกลิ่นลำข้าวนะของแพทย์เนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีกลิ่นนะมีกลิ่นนะครับขนาดอยู่ในแคปซูลนิ่มเนี่ยยังมีกลิ่นเลยแต่ว่าของเราเนี่ยจะบีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเลยให้ได้สารอาหารครบถ้วนเดี๋ยวถ้าหากผู้ฟังสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับของเรามีน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวของภัยภูเบศนะครับให้อาจารย์อาพักเลยนะครับเดี๋ยวฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่มีประเด็นคำถามทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆยูกยาสมุนไพรนะ ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศที่อยากจะปรึกษาสอบถามกับอาจารย์อาหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับเบอร์เดียวกับเมื่อคืนนี้นะใช้เบอร์เดียวกับเมื่อคืนนี้02-290-0473นะครับเมื่อคืนผมคุยกับคุณหมอมกรเรื่องถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมตกลงมีถ่ายนะครับมีถ่ายแต่ว่าทีวีพูลเนี่ยไม่มีแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะของทีวีมาร่วมแจมกันก็หลายช่องบางทีตามไม่ถูกเหมือนกันนะก็ต้องตามโปรแกรมหน่อยใครที่อยากจะดูถ่ายทอดเอเชียนเกมเนี่ยสามารถติดตามทางฟรีทีวีของเรานะก็หลายๆประมาณ 4-5 ช่องที่เขาสลับกันถ่ายก็ตามไปเชียร์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศที่อยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานไปได้เลยนะฮะอยู่พันทิพย์งามวงวานหรือผ่านพันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานมีผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศจำหน่ายทุกตัวเลยนะแล้วก็ไปปรึกษาพูดคุยกันนะครับอ่ะเราพักฟังสปอร์ตก่อนจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการคุยโดยตรงกับอาจารย์อาหลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะไปฟังสปอร์ตน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวไปแล้วสนใจก็ไปหาซื้อมากินกันนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่022900473โทรจากไหนครับฮัลโหลวางสายไปแล้วเหรอนั้นโทรใหม่นะครับอ่ะเชิญครับตอนนี้สายว่างฮะเมื่อกี้โทรมานึกว่ายังอยู่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
2: อยากเรียนอาจารย์อาว่าเชื่อไหมเดี๋ยวนี้ฉันทานยานอนหลับไปนอนมามันเหมือนฝันร้ายมันเหมือนจะบ้าว่างั้นเลยฉันยังคิดได้มีคนที่มา กินยากินเครียดอะไรกินยาบ้ามันคงจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ฉันจะเปลี่ยนเป็นกินเนี่ยน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเนี่ยมันจมูกข้าวกับอันนี้มันอันเดียวกันหรือเปล่าคะ
3: อันเดียวกันค่ะมันเป็นน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวอินทรีย์ในเม็ดเดียวกัน
2: อ๋อแล้วจำไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมคะ
1: ไม่มีผสมอย่างอื่นครับไม่มีผสมอย่างอื่นมีน้ำมันรำข้าวกันกับจมูกข้าว
3: ตัวช่วยนอนหลับอีกตัวก็อภัยบี
2: สมมุติว่าเราทานสองตัวเลยอภัยบีเม็ดหนึ่งแล้วก็น้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเม็ดหนึ่งเนี่ยสองเม็ดแต่มันจะหลับไหม
3: แล้วแต
1: ่
3: คนด้วย
1: แล้วแต่คน
3: ไม่กล้ารับประกัน
1: หลับยากไหมเราเป็นคนหลับยากไหมครับ
2: โอ้เป็นคนหลับยากมากมากเลยและอย่างฉันเป็นคนอยู่คนเดียวอย่างเดี๋ยวนี้นะสมมติฉันดูละครอะไรที่มันจะยิงกันอะไรกันเนี่ยฉันจะดูไม่ได้ดูรู้สึกมันเครียด
1: นั่นแหละก็อย่าไปดูมัน
2: แล้วก็สมมติว่าถ้าดูเพลงเพาะๆดูไอ้ใน YouTube อะไรที่เป็นเพลงเพาะๆดูจะเล่นได้แต่อะไรที่จะเป็นโมโหดุอะไรกัน
1: ดีแล้วดีแล้วอะไรที่มันไม่ถูกกับชะโลกเราดูแล้วรู้สึกไม่ถูกกับเราก็อย่าไปดูมันเอ๊ะยังไงตกลงจะสรุปยังไงดีครับ
2: สรุปว่าฉันจะซื้อค่ะเนี่ยฉันกำลังจะจดเบอร์เนี่ยรออยู่
1: ได้
3: แต่คืออย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดว่ากินยานอนหลับมานานเนี่ยไม่แนะนำให้หยุดยาเองกระทันหันเพราะจะยิ่งฝันร้ายนะหนูจะบอกให้
1: ฟังนิดนึงนะเจออาจารย์
3: ม
1: า
3: ต่อมันจะยิ่งฝันร้ายแล้วก็นอนไม่หลับหนักมันต้องค่อยๆไต่ยาลงค่ะค่อยๆลดขนาดยาค่อยๆลดวันกินน่ะแล้วก็เพิ่มตัวช่วยเข้าไปค่ะ
2: อ๋อจะเลิกเลยไม่ได
1: ้หักดิบไม่ได้ครับ
3: กินมานาน
1: ไม่แนะนำให้หักดิบแล้วจะถอยหลังยังไงอาจารย์แนะนำนิดนึงได้ไหม
3: ปกติกินอยู่กี่ชนิดคะกี่เม็ดกี่ชนิด
2: กินธรรมดาเคยกินอยู่แค่เม็ดเดียวถ้าไม่หลับก็แล้วไปแต่นี่ว่าบางครั้งมันเคยจะทนไม่ไหวกินขึ้นมา2เม็ดมันพอทนไม่ไหวอย่างแบบนี้นะคะคือแล้วอยู่ดีๆวันประมาณสัก2ทุ่มครึ่งรอฟังเนี่ยก็ยังไม่มาเอานอนไปเรามาหลับไปนี่พอตื่นขึ้นมาอันนี้หลับละทีนี้ไม่หลับนะพอไม่หลับนะกินไปเม็ดกินพอไม่หลับวันนี้มันหิวก็ไปหานู่นหานี่กินพอคิดต้องกินไปอีกเม็ดสรุปแล้วคือ2เม็ด
1: บางวันใช่ไหมบางวัน2เม็ด
2: บางวันครับ
1: บางวันเม็ดเดียวบางวันไม่ได้กินอย่างนี้ใช่ไหม
2: ไอ้วันไม่กินครับไม่มี
1: อ๋ออย่างน้อย1เม็ดแต่บางวันที่เครียดแล้วนอนไม่หลับจริงๆก็2เม็ด
2: ค่ะ
1: โอเคครับอาจารย์เชิญต่อครับ
3: ส่วนใหญ่วิธีการลดยานอนหลับอะค่ะถ้าในทางการแพทย์เนี่ยเขาจะให้ลดลงประมาณสัก25%ทุกๆ 1-2 สัปดาห์เช่นถ้าเราเคยกิน1เม็ดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลดเหลือเศษ3ส่วน4ของเม็ดแล้วก็คงไว้สัก2อาทิตย์แล้วก็สังเกตอาการดูอย่างเงี้ยค่ะ
1: กินแล้วเว้นได้ไหมกิน2วันเว้นวันกิน3วันเว้นวันงี้พอใช ช้สูตรนี้ไม่ได้
3: คือบางคนทำได้แต่บางคนทำไม่ได
1: ้อ๋อก็ต้อง
3: ลองบางคนแล้วพอระดับยาในเลือดมันลดเนี่ยมัน
1: ไม่ได้ไม่หลับ
3: ถอนยาใช่ค่ะ
1: ครับ
3: ต้องลองดู
1: ต้องลองดูใช่ต้องลองดูแล้วปรับจิตใจไม่ให้เครียดไม่ให้คิดมากปล่อยวางผสมผสานกับการลดยาก็ลองไปปฏิบัติดู
2: แต่ฉันนั้นพุ่งความเครียดไม่น่าจะมีนะเพราะว่าแต่มันคิดเอามาเครียดเองพรุ่งนี้
1: ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกว่าไม่เชื่อ ไม่มีทางครับไม่เชื่อแน่นอนครับเครียดครับแค่ฟังคุยก็รู้แล้วว่าเครียดครับอันเนี้ยแค่นอนไม่หลับเครียดแค่นอนไม่หลับคุณก็เครียดแล้วคุณก็ปล่อยธรรมชาติไม่หลับก็ไม่หลับเดี๋ยวมันก็หลับไปเองปล่อยมันชิวๆโอเคปล่อยวางไม่คิดอะไรเลยอย่างนั้นพอจะได้
2: ขาดคนค
1: ุ
2: ยวันนี้สมมติ
1: เปิดวิทยุเปิดพระฟังในมือถือไม่มีพระเทศพระสอนดังนั้นเอามาช่วยเสริมได้ครับ
2: แต่ฉันเป็นโรคนี้ถ้าฉันโทรศัพท์มือถือมากๆหรือดู YouTube
1: เราไม่ได้ดูเราฟังเราเปิดพระธรรมะก่อนนอนเนี่ยมีหลายหลากหลายมากเลยถ้าเราต้องการเสียงเป็นเพื่อนลองปรับดู
2: แล้วถ้าเกิดจะกินอันนี้นะเดี๋ยวคุณบุรมให้เบอร์ทีก่อนเบอร์มือถือเนี่ย
1: ถ้าจะกินอาจารย์เดี๋ยวถ้าจะกินอาจารย์ครับจะกินยังไงกับทางยานอนหลับด้วย
3: ก็กินพร้อมกันได้ค่ะ

0: ก็เป็นหลังอาหารเย็นอย่างละเม็ดค่ะแต่จริงจะน้ำมันน้ำข้าวมันกินได้ถึง2เม็ดนะคะน้ำมันน้ำข้าว2เม็ดกีบบัวแดงเม็ดนึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: กีบบัวแดง1เม็ดต้องกีบบัวแดงอาจจะต้องรีบกินหลังอาหารทันทีนะเพราะว่ามันมีพริกไทยอาจจะร้อนคอหน่อยลองดูก่อนก็ได้ครับแล้วก็ถ้ามันร้อนคอก็พยายามกินหลังอาหารทันทีถ้าไม่ร้อนก็หลังอาหารจะสักเลทได้สัก5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ย
0: ช่วงนี้กินกีบบัวแดงดีนะช่วงหน้าฝนเนี่ย คือช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเนี่ยจะกินพวกขิงนะคะพริกไทยดีปียาอุ่นๆร้อนๆน่ะดีแล้วก็เดี๋ยวสัก หน้าร้อนหน้าอะไรเงี้ยเราก็ไปพักยาตอนนั้นอย่างเง
1: ี
2: ้ยธรรมดาฉันจะนอนห้องแอร์กันนะถ้าเย็นนักจะไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดมันร้อนนักไม่ได้เพราะเผลอต้องเปิด
1: แอร์เลยเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำให้นอนครับเปิดแอร์เถอะครับเปิดแอร์จะเลยเปิดแอร์แล้วนอนหลับ
2: มันจะไม่สบายค่ะเพราะเราแก่แล้วยุติ
1: ก็ใส่เสื้อหนาหน่อยใส่เสื้อห่มผ้าจะไปนอนเปลือย
2: ไม่เปลือยค่ะไม
1: ่
2: เปล
1: ือ
2: ย
1: ก็เปิดแอร์นอนฮะปรับแอร์ให้มันพอดีปิดไฟให้สนิทไม่ให้มีเสียงลองค่อยๆปรับดูนะ
2: แล้วกลัวจะเป็นบ้าเคยเห็นกลัว
1: เนี่ยเครียดแล้วเนี่ยเครียดเนี่ยยังเครียดเลยขนาดนี้ยังเครียดเลยอ่ะเชื่อเป็นคนเครียดแล้วนอนไม่หลับเชื่อผมเป็นคนเครียดแล้วนอนไม่หลับเนี่ยฟังดูรู้เลยคุณต้องปรับจิตใจคุณแล้วจะดีขึ้น
0: อาจจะต้องกินยาหอมเทพจิตด้วยถ้ารู้สึกว่าจิตใจมันเหมือนคุ้มคลั่งอ
1: ่
0: ะ
1: ปล่อยวางสงบนะอ่ะเอาเบอร์ไปเป็นแฟนประจำอะไรไม่เคยจดเบอร์เลยเนี่ยฮะ
2: มีทุกอย่างเลยอ่ะกินทุกอย่างท
1: ุ
2: กว
1: ัน ไม่เป็นแฟนประจำไม่ต้องรู้เบอร์สิฟังทุกวันฟังทุกวันแต่ไม่รู้เบอร์ได้ไงไม่ต้องอธิบายอ้าวเอาปากกามาจดเลย เดี๋ยวคนอื่นจะได้คุยบ้างเวลาจะหมด
2: จดละ
1: 02
2: ค่ะ02 2ทีนะ
1: 02 2ทีแล้ว87710
2: 87710
1: เป็นเบอร์อัตโนมัติแล้วก็ต่อ2เอาไอ้เบอร์หนึ่งเผื่อไว้086
2: 086
1: 563
2: 563ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
2: 563
1: 1123
2: 1123อันนี้เบอร์ฝ่ายขายเลยไหมฉันจะเอาเบอร์
1: ฝ่ายขายทั้ง2เบอร์นะครับ
2: เพราะว่าพรุ่งนี้ฉันจะซื้อเลยจะไม่ได้ฉันเนี่ย
1: พรุ่งนี้ลองโทรไปเบอร์02ที่ผมไม่แน่ใจว่า02มีคนรับหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีคนรับก็ต้องโทรวันธรรมดานะวันและเวลาราชการนะ
2: แล้วถ้าเบอร์806
1: เหมือนกันในเวลาราชการ
2: โอ้ธรรมดา
1: ลองโทรดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายขายเนี่ยเขาเสาร์ที่เขามีคนมารับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
2: เน
1: ี่
2: ยฉันขอพูดเฉพาะไอ้ยาที่ฉันกินแต่ละพัดเนี่ยฉันไม่เคยซื้อเลยลูกชายไปซื้อไทยบีไทยเบอร์เราเคยซื้อมากินกินไปมันเบื่อไม่อยากกิน
1: โอเคไม่เป็นไรเราซื้อเองบ้างไม่ต้องให้ลูกชายซื้อนะ
2: มาซื้อเขาไม่ว่าอะไรฉันสั่งก็ซื้อทั้งนั้นเนี่ยทีนี้เนี่ยจะบอกอยากจะกินเร็วเพราะฉันต้องสั่งอาทิตย์นี้ถึงจะได้อาทิตย์หน้าก็ถึงจะมา
1: โอเคครับตามที่อาจารย์แนะนำไปเลยนะ
2: แล้วฉันจะบ้าไม่เห็นกลัวหรือเปล่
1: าไม่บ้าหรอกถ้าหากว่ารู้จักปล่อยวาง
2: ฉันจะต้องไปเที่ยวแหละมันเป็น
1: ปล่อยวางไปเที่ยวมันจะคิดอะไรมากไม่ต้องคิดและไม่ต้องกลัวความตายไม่ต้องกลัวความเครียด
2: ไม่ต้องกลัว
1: อะไรทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นนะโอเคนะจ๊ะ
2: ฉ
1: ัน
2: จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉันจะสบายท
1: ุ
2: กอย่าง
1: นั่นแหละโอเคทำให้ได้ครับ
2: ไม่มีอย่างเดียวฉันอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีอย่าง
1: เข้าใจ
0: หาแมวมาเลี้ยง
1: หาลองดู
2: นี่คุณแมวมีนะหมาเหมอ
1: มันอยู่ที่ใจเราคุณนะครับมันอยู่ที่ใจเราครับมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดเลยถ้าอยู่คนเดียวมีความสุขได้ไหมได้เราก็อยู่คนเดียวอย่างมีความสุขของเราได้ครับนะลองปรับดูนะลองหาหนังสือมาอ่านนะอ่านหนังสือมาอ่านที่ทำให้เราสบายใจอ่ะ
2: ถ
1: ึ
2: งว่า
1: แ
2: กจะพยายามทำงาน
1: โอเคเนาะแบ่งเวลาให้คนอื่นบ้างนะ
2: เชื่อ
1: แล้วก็ไปปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่ฟังแล้วไม่ปฏิบัติลองปฏิบัติดูนะครับ

0: ค่ะ
1: ครับโชคดีครับโชคดีจ้าจ้าจ้าจ้ามันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะโอเคครับยกเว้นโรคไปก็เจ็บมีแล้วก็รักษาไปเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็อย่าเล่นมือถือมากนะบางทีคนแก่อยู่คนเดียวเล่นมือถือหนูว่ามันมีผลต่ออารมณ์เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่เลือกฟังเลือกเสพสิ่งที่มันทำให้เราสบายใจผ่อนคลายอ่ะสายนี้เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีค่ะคือฉันอยากถามว่ามันรำคาญจมูกคู่เนี่ยเป็นโรคอะไรมาคะที่ทานยังหรือว่าไม่
1: มีข้อห้ามอะไรไหมอาจารย
2: ์อ๋อก็คนที่กินยาละลายลิ่มเลือดที่ชื่อวาฟารินค่ะ เพราะว่ามันทำให้เลือดหยุดไหลช้าเนาะตัวยาวาฟารินเองอ่ะแล้วก็พวกกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นตระกูลน้ำมันนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาอ่อนๆได้แต่ถ้าเป็นแอสเพรินคอพิโดเกรลพวกเนี้ยที่เป็นกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดอ่ะกินได้นะคะแต่ถ้าจะไปทำอะไรที่ต้องผ่าตัดเสียเลือดก็หยุดอย่างน้อยสัก7วันค่ะ
3: นั้นคนที่เป็นโรคหิตจางแล้วค่ะกินได้
2: กินได้กินได้ค่ะมันไม่ได้ว่าคือไม่ได้ทำให้เลือดจางค่ะแต่มันทำให้การไหลเวียนเลือดดีพวกเนี้ยน้ำมันอ่ะคนละอย่างกันนะการไหลความเร็วของเลือดกับความเข้มข้นของเลือดเนี่ยคนละอย่างกันค่ะ
3: ค่ะฉันสนใจแต่ก็โอเคถ้าฟังคุณหมอพูดอย่างนี้แล้วก็โอเค
1: โอเค
2: ค่ะ
1: เคลียร์เน
3: า
1: ะ
3: ขอบพระคุณค่ะ
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าเอ้าต่อครับมีเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะอ่ะมาทีสายต่อมาเลยครับเชิญครับสายต่อมาเชิญเลยนะครับเบอร์020287710นี่มีทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพรนะแล้วก็ฝ่ายขายด้วยนะครับเป็นเบอร์อัตโนมัติก็ต่อไปที่ฝ่ายต่างๆได้เชิญครับเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
2: แต่
4: เจอกันแล้วค่ะฟังประจำวันก็ฟัง
2: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ
4: อาจารย์อาค่ะสวัสดีนะคะ
2: อาจารย์สวัสดีค่ะ
4: คุณอ้าวลืมชื่อแล้ว
1: คุณบรรลง
4: คุณบรรลง
1: จ้าก
4: ินดารัต
1: จ้า
4: ไม่ลืมหรอกค่ะอาจารย์อาคะท
2: ุ
4: กอย่างที่อาจารย์แนะนำอ่ะประพฤติทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าประพฤติไม่ได้คือตอนทานข้าวเนี่ยมันอดไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ทำไมครับ
4: เขาบอกว่าให้ทานข้าวน้อยๆข้าวหอมมะลิขาวๆใช่ไหมมันนุ่มนวลดีมันก็ชอบทาน
1: อ
4: ่ะ
1: ก็อ๋อแนะนำให้กินข้าวแนะนำให้กินข้าวกล้องแต่ว่ากินข้าวกล้องไม่ได้ต้องไปกินข้าวขาว
4: ไม่ได้มันแข็ง
1: อ๋อไม่ฝืน
4: เคยทานมาแบบนี
1: ้โอเคโอเคแล้วไงต่อครับ
4: จะบอกอาจารย์อาว่าทานสามเวลาเลยแบบ
2: ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร
4: ค่ะแต่ไม่ได้เป็นไรค่ะเพราะว่าทานผักเยอะไงอาจารย์อา
1: ดีดีดี
4: ทานผักเยอะ
2: แล้วคืออย่างนี้แหล่งของสารอาหารเนี่ยคือตัวหนูเองก็ไม่ได้กินข้าวกล้องได้ทุกวันทุกมื้อเหมือนกันเนาะแต่ว่าแหล่งของสารอาหารที่เราอยากได้จากข้าวกล้องเนี่ยเช่นวิตามินบีหรืออะไรแร่ธาตุต่างๆเนี่ยบางทีเราไปกินถั่วกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้มาเหมือนกัน
4: อ๋อทานค่ะพวกถั่วเธอพวกทานหมดเลยทุกอย่างเลยที่อาจารย์อ่านบอกค่ะอาหารทานครบหมู่แต่ว่าน้ำมันลำข้าวเนี่ยจะเป็นอย่างชงนะคะคิดว่าใช่นะคะเพราะว่าซื้อฐานยี่ห้อออกชื่อได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
4: อ๋อไม่ได้นะคะ
1: ไม่ได้
4: เนี่ยชงรู้สึกว่าสดชื่นค่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมอะไรเงี้ย
1: กินแล้วถูกก็โอเคครับ
4: ค่ะก็กินทานตอนเช้าๆนะคะแก้วเนี่ยแล้วตอนจะนอนแก้วมันสดชื่นมากเลย
1: มันน้ำมันลำข้าวแท้ป่ะเนี่ยมันชงน้ำร้อนเนี่ยผมไม่เคยเจอมันเป็นน้ำมันลำข้าวหรือว่าเป็นลำข้าวครับ
4: คิดว่าไม่รู้มีต้นข้าวนี่คะในภาพเขาอ
1: ่
4: ะ
1: ไม่มีนะผมไม่เคยเจอน้ำมันลำข้าวมาชงดื่มเนี่ย
4: นี่
1: หรอ
2: น้ำมันหรือลำข้าว
1: เออนั่นแหละสิ
4: มันเป็น ไม่ให้ออกชื่อแถวนี้ทานมันดีนะ
1: เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคผ่านไปผ่านไปกินอะไรที่มันมีประโยชน์กินไปเลยครับโอเคครับ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: แล้วคำถามคืออะไรเนี่ยคำถามคืออะไรเนี่ยมีคำถามป่ะ
4: อยากจะถามเรื่องข้าวของอาจารย์อา
1: ถามเลยถามเลยจะถามเลย
4: ว่ามีขายใช่ไหมคะ
1: มีขายครับมีขายเป็นกระปุกครับ
2: ค่ะ
4: ดีเลยค่ะจะได้ซื้อทานนะคะเห็นอาจารย์อาบอกว่ามีขายเห็นวันเนี้ยค่ะ
1: จ้า มีขายมาหลายปีแล้วครับ
4: ธรรมดาทุกวันเนี้ยทานขมิ้นทานอยู่นะคะอาจารย์ก็ได้ผิวนะ
1: ได้ครับได้ได้มีส่วน
4: มีส่วนทานประจำมาเลยนานแล้วอ
1: ่
4: ะ
2: ค่ะจริงๆเวลาซื้อค่ะคือเราก็เลือกฉลากดีๆไม่ต้องซื้อของอภัยภูเบศก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเออยี่ห้อนี้ดีเรากินแล้วดีอย่างเงี้ยก็กินได้นะคะอย่างวันเนี้ยหนูเพิ่งกลับจากห้างนะหนูก็ไปหาดูจมูกข้าวชงเหมือนกันนะคือก็อยากกินทั้งน้ำมันด้วยจมูกข้าวชงด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าอ่านแล้วว่ามันมีพวกครีมเทียมมีน้ำตาลแบบสังเคราะห์อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราไม่อยากได้ตรงนั้นอย่างเงี้ยแต่อาจจะมียี่ห้ออื่นที่เขาแบบธรรมชาติแท้ๆอะไรอย่างงี้ก็ได้จริงๆก่อนหน้านั้นอีกนะที่หนูก็ไปหาซื้อแบบชงมาแล้วมันหืนก็ไม่กล้ากินอีกอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดใครเจอผลิตภัณฑ์ที่มันดูดีกินแล้วดีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขออภัยภูเบศก็ได้ค่ะ
4: ค่ะแต่ติ๊ดดี้ชานี่มันหอมนะคะอาจารย์อาชงแล้วกลิ่นหอมขึ้นเลย
1: จ้าพอแล้วจ้า พอแล้วจ้าไอ้ตัวนี้พอแล้วอ่ะ
4: โอเคแหมชมก
1: ็
4: ไม
1: ่
4: ได้
1: ก็ชุไม่ได้เขาไม่ให้ชมครับงอนงอน
4: นี่ไม่ต้องทานน้ำมันข้าวก็ได้ทานอาจารย์อาน
1: ่
4: ะ
1: โอ้
4: จริงนะอาจารย์อาพูดเพราะมากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
4: ชอบจนเสียงคุณอาจารย์อาตอนไหนรู้ไหม
1: อาจารย์อาพูดเพราะแต่ผมไม่พูดไม่เพราะครับ
4: ค่ะก็อยากเบรกก่อนดิคะก็เลยเบรกมาก
1: สรุปสรุปอ่ะเดี๋ยวเวลามันจะหมดเหลือนาทีครึ่งจะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหม
4: จะถามเพิ่มเติมว่าพักผ่อนนะดีที่สุดนะคะแล้วก็ออกกำลังกายโยคะบอกพี่คนเมื่อกี้ด้วยนะคะแล้วก็ไหว้พระดีที่สุดเลยค่ะแล้วนอนหลับสบาย
1: ไหว้พระดียังไงไหว้พระดียังไง
4: คะ
1: ไหว้พระดียังไง
4: พระเหรอคะ
1: ไหว้พระแล้วดียังไงครับ
4: ดีที่แค่นั่งสมาธิด้วย
1: เออนั่งสมาธิเนี่ยดีแน่นอนถ้าทำสมาธิได้
4: ไหว้พระเราต้องไหว้พระด้วยนั่งสมาธิด้วยนะคะ
1: ใช่
4: เพราะว่าทุกวันน
2: ี้พี่เสียงเด็กนะเน
4: ี่
2: ย
4: ยารักสิน
1: เขาอายุเพิ่ง20กว่าเองจะไม่เด็กได้ไง
4: ใครคะ
1: เนี่ยคนพูดอยู่เนี่ย
4: เนี่ยเหรอ
1: ใช
4: ่โอ้คุณเห็นตัวจริงคุณจะงง
1: งงสิงงแน่นอน
4: งงแน่นอนเลยจริงๆนะจะบอกให
1: ้ตกลงทำสมาธิด้วยนะทำสมาธิด้วยไหว้พระด้วยเนา
4: ะ
1: โอเคดีมากเลยครับเป็นสิ่ง
4: นะใช่ใ
1: ช่ดีครับดีครับถูกต้องแล้วครับโอเคเนาะหมดเวลาเน
4: า
1: ะ
4: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะอาจารย์บ๊ายบายและตีสวัสด
1: ีค่ะและตีสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บโอเคส่งอาจารย์อาส่งผู้ฟังเข้านอนนะครับวันนี้เราสบายๆนะเพราะฝนตกคงจะนอนหลับสับฝันดีกันแน่นอนเลยเนาะอาจารย์เนาะ
2: ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อ่ะหมดเวลาครับก็สาระบ้างสนุกสนานบ้างเนาะตามภาษาคนครอบครัวเดียวกันไปฟังข่าวต่อครับหมดเวลาครับสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยกระดับคุณภาพการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงศึกษาธิการหารือคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพร้อมยกระดับคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาน
5: ายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบายการศึกษาและผลักดันข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติในหลายประเด็นอาทิความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนธันวาคมนี้การปรับระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่การเพิ่มการสนับสนุนสวัสดิการให้เด็กพิการและการพัฒนาห้องเรียนร่วมการดูแลสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กไร้สัญชาติรวมถึงการขยายโอกาสการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประสานงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย All for Education มุ่งลดภาระงานครูลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันเนปาลต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเนปาลต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศรูปแบบของจำนวนเงินจากประชาคมโลกหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีก 6,000 รายพร้อมเน้นย้ำว่ากลุ่มประเทศเปราะบางไม่ควรถูกบีบบังคับให้แบกรับหนี้สินเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงิน นายกรัฐมนตรีชายังเรียกร้องความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเนปาลอินเดียและจีนสำหรับการรับมือและฟื้นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงจัดตั้งกลไกความร่วมมือเทือกเขาหิมาลัยอย่างเร่งด่วนเพื่อแบ่งปันข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามและประสานงานการตอบโต้ภัยพิบัติข้ามพรมแดนปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติของตัวเองด้วยเวลา9นาที90วินาที
6: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ดิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มวัย20ปีวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีและถือเป็นคนไทยคนแรกในรอบ48ปีที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาครองได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงกฤตพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: รับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆกิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมใจที่จะขอนำรายการธรรมรัปรุณช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังกันอีกแล้วในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ก็แน่นอนว่าเมื่อจะฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อนั้นดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันแล้วก็มารับฟังพระอาจารย์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เรามาพบกันเป็นช่วงที่จะมาพูดคุยเนื้อหาที่อยู่ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นการบังคับตัวเองบังคับตัวพระอาจารย์ด้วยบังคับท่านผู้ฟังด้วยให้ไปอ่านก่อนพระอาจารย์จะมาพูดคุยได้ก็ต้องอ่านมาก่อนอ่านบางทีไม่ได้อ่านรอบเดียวต้องอ่านของฉบับสำนวนแปลนี้แล้วก็สำนวนแปลอีกอันนึงภาษาอังกฤษว่ายังไงบาลีถูกต้องไหมเรามีการเทียบเคียงกันแล้วก็ลุยอ่านด้วยอรรถกถาด้วยคือเพื่อว่าจะให้มาอธิบายได้จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับในช่วงของคลังพระสูตรที่คลังพระสูตรนั้นจะไม่อธิบายจะอ่านให้ฟังแต่ในขุดเพชรจากพระไตรปิฎกวันเสาร์จะไม่อ่านให้ฟังแต่จะอธิบายโดยท่านผู้ฟังก็จะรู้เรื่องราวมาอยู่กันต่อเนื่องกันไปอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะพระอาจารย์เนี่ยนัดกันไว้ว่าเราจะไล่กันไปทีละบรรทัดให้จบไปทีละข้อผ่านไปทีละหน้าจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของเล่มนี้ขึ้นเล่มต่อไปจากเล่มต่อไปแล้วก็เล่มต่อไปอีกจนมันครบหมดทุกเล่มก็มาขึ้นเล่มที่สามเล่มแรกก็จะเป็นส่วนของอังคุตตรนิกายเล่มที่หนึ่งหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามเล่มที่สองก็จะเป็นส่วนของจตุกานิบาตคือหมวดสี่ประการแล้วเล่มสามนี้ก็จะเป็นหมวดของธรรมะห้าประการโดยเอกสารหรือว่าชุดหนังสือที่เราใช้เป็นหลักในช่วงของการขุดเพชรจากพระไตรปิฎกนี้ก็จะเป็นคัมภีร์ที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเล่มหน้าปกสีฟ้าซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้มีให้อ่านฟรีๆอยู่หลายๆที่หลายๆเว็บไซต์หรือว่าดาวน์โหลดมาเป็น PDF ดูจากแอปในมือถือก็สามารถทำได้
0: อ
1: ันนี้คือหลายๆครูบาอาจารย์หลายสำนักท่านก็ได้จัดทำข้อมูลประเภทนี้ไว้อยู่แล้วต่างประเทศเขาก็มีการเทียบเคียงทั้งจากภาษาบาลีภาษาอังกฤษให้ง่ายต่อการศึกษาทีนี้จุดประสงค์การศึกษาก็คือเพื่อให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ในใจอย่าให้เกิดเป็นอันตรายจากการศึกษาอันตรายจากการศึกษามีคุณใจเช่นว่าถ้าศึกษาแล้วก็มาทุ่มเถียงกันนะว่าเฮ้ยนี่ไม่ถูกเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ที่ท่านว่าที่หลังจริงๆมันต้องมาพูดก่อนที่ท่านเข้าใจถูกจริงๆมันผิดอย่างนี้ถ้าทุ่มเถียงกันนั้นไม่ดี
0: เจ้าค่ะเป็นเรื่องกันแน่นะเจ้าค่ะ
1: ใช่ได้รับอันตรายจากการศึกษานั้นแต่เราจะป้องกันอันตรายจากการศึกษาก็ต้องด้วยการให้ข้อมูลที่เราไปศึกษานั้นธรรมะนั้นเข้าสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นในช่วงวันอื่นๆตลอดสัปดาห์นี้พระอาจารย์ก็จะมีเนื้อหาอื่นที่จะไปเน้นเรื่องการปฏิบัติบ้างทำความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะต่างๆบ้างเพื่อที่จะประกอบกันแล้วท่านผู้ฟังที่สนใจในเนื้อหาพระไตรปิฎกก็ติดตามกันในช่วงของวันเสาร์ได้อยู่เป็นประจำ
0: เจ้าค่ะ
1: สัปดาห์นี้เราก็มาอยู่ที่ข้อ63แต่ละตอนแต่ละเอพิโซดก็จบในตัว
0: จบค่ะ
1: เป็นหมวดที่มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ5ประการเรียกว่าเป็นปัญจกนิบาตปัญจกนิบาตข้อที่63วันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคุณใจเนาะ
0: เจ้าค่ะประถมวัติสูตรนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่จะเป็น2ข้อที่มาด้วยกันข้อ63และข้อ64 63 64ว่าด้วยเหตุเป็นเครื่องเจริญธรรมะที่จะทำให้เกิดความเจริญโดย63จะพูดกับอริยสาวก64จะพูดกับอริยสาวิกา คือผู้ชายกับผู้หญิงนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะต้องแยกเป็นชายหญิงพระอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าหัวข้อเหมือนกันเป๊ะไส้ในเหมือนกันเป๊ะแล้วก็แค่เปลี่ยนลักษณะของสรรพนามในการใช้สำหรับผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นเอง
0: เ
1: พราะว่าในภาษาบาลีมันจะมีลิงคำว่าลิงเนี่ยหมายถึงเพศจะเป็นผู้หญิงจะใช้ภาษานี้คำพูดแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็จะใช้คำพูดภาษาอีกลักษณะหนึ่งคำของภาษาไทยก็จะมีอย่างเช่นว่าผู้ชายก็จะครับผู้หญิงก็จะค่ะอย่างเงี้ยนะทีนี้คำศัพท์อื่นของเรามันจะมีแค่นี้ค่ะกับครับเท่านั้นแต่อย่างน้ำหรือว่าลมจะไม่ได้มีเป็นเพศว่าชายหรือหญิงสไตล์เราจะไม่มี
0: เจ้าค่ะเหมือนฝรั่งเศสนะเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่
0: ฝรั่งเศสเขาจะมีเพศ
1: ใช่ก็จะถ้าเทียบเคียงก็จะเป็นของภาษาฝรั่งเศส
0: ก็
1: คือภาษาที่อยู่ในยุคปัจจุบันหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็เป็นบางส่วนหรือภาษาบาลีเนี่ยเป็นทุกข้อเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็จึงแยกเป็น2เพศใน63และ64เรามาทำความเข้าใจหัวข้อก่อนว่าที่ว่าเจริญพัฒนาประเสริฐเป็นสาระคือถ้าชีวิตเราต้องการความเจริญต้องมีอาการนี้หรือถ้าชีวิตเรามันไม่เจริญอยู่มันล่มจมอยู่มันมีปัญหาอยู่แสดงว่า5ข้อนี้อันใดหนึ่งเนี่ยมันบกพร่องไปโอเคนะทั้ง2ทางเจริญหรือเสื่อมก็คือมีหรือไม่มีนั่นเองอะไร5ข้อนี้เอาดูหัวข้อก่อนก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา5อย่างธรรมะ5ข้อนี้บางทีเราก็คุ้นๆนะ
0: คุ้นชินอยู่นะเจ้าค่ะ
1: เออศรัทธาศีลจาคะปัญญาเราจะได้ยิน4ข้อนี้อยู่เป็นประจำ
0: เจ้าค่ะ
1: 4ข้อนี้เป็นธรรมะที่เราเคยผ่านมาแล้วในหมวด4จตุกานิบาตก็จะเอาข้อสุตตะออกไปเหลือแค่4ประการในที่นี้พอมี5ประการก็เพิ่มสุตตะเข้ามาด้วยคืออะไรเรามาไล่กันดีแล้วก็ศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือความมั่นใจความเลื่อมใสความลงใจความมั่นใจเลื่อมใสปลื้มใจความเชื่อก็ต้องในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์พระพุทธไม่ใช่หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าหรือตัวพระพุทธรูปสมัยก่อนพระพุทธรูปไม่มีด้วยซ้ำสมัยก่อนมีตัวพระพุทธเจ้าอยู่เป็นธาตุสี่ท่านก็ยังไม่ให้เอาใจมาใส่ในธาตุสี่ด้วยซ้ำแต่ศรัทธาคือความมั่นใจความเชื่อความลงใจเริ่มใส่นั้นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้เอาความรู้ตรงนั้นไม่ได้เอาตรงธาตุสี่หรือพระธาตุหรือตัวพระพุทธรูปไม่ใช่
0: ใน
1: ข้อที่หนึ่งในประการที่สองในข้อแรกศรัทธานี้ก็คือศรัทธาในพระธรรมก็ต้องเน้นย้ำว่าศรัทธาในพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าในหนังสือนะหรือในความรู้ที่ว่าท่านบอกสอนไม่ใช่หนังสือซีดีโอ้ยจะบอกว่าเป็นพระธรรมมันไม่ใช่มันอยู่ภายนอกมากๆเลยเอาต่อให้เราจำได้ในข้อที่เราจำได้ในสมองมันก็ยังอยู่ในสมองอยู่มันอยู่ระหว่างหูมันยังไม่เข้าถึงใจแต่พระธรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันต้องเข้าไปในสู่ในจิตใจของเราก็มาปฏิบัติได้เอามาใช้ได้เป็นธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วนี่คือก้อนนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: นั่นคือพระธรรมแล้วก็ศรัทธาในประการที่3ในข้อแรกคือศรัทธานั้นก็ต้องมั่นใจในการปฏิบัติการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของใครก็ได้ที่ปฏิบัติแล้วดีชอบตรงควรให้มั่นใจในการปฏิบัตินี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าถ้าไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติมันจะมีความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยโอ้ฉันคงทำไม่ได้คนอื่นคงทำได้ฉันมันบุญน้อยบาปนะคนมันจะหมดสมัยได้มั้งมรรคผลเนี่ยไม่มีละสมัยนี้นี่คือแสดงว่าคุณไม่มั่นใจในสง
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่มั่นใจในการปฏิบัติสงนี่แปลว่าหมู่เนาะหมู่
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่หมู่ทั่วไปแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็จึงเรียกว่าเป็นสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของใครก็ได้ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคนไหนก็ได้ไม่ใช่แต่หมายเจาะจงเอาเฉพาะ หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเอาตรงนี้เอาตรงนี้แล้วก็อย่าไปติดตรงที่ว่าคนโกนผมห่มเหลืองว่าจะหมายถึงหมู่นี้เท่านั้นไม่ใช่อุปสงค์อุปสิกาก็ได้สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเจ้าลิชุบีที่บางทีเขามีความเกเรมีความหยาบคายแต่ถ้าเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเพราะนั้นก็ความดีของความเจริญของเขาใช่ไหมล่ะมันก็เป็นข้อดีของเขาข้อปฏิบัติที่ทำให้เจริญของเขาอันนั้นก็เป็นส่วนดีที่มีเอาเป็นอุบาสกก็ได้อุบาสิกาก็ได้เนี่ยในข้อ63ท่านจึงยกเรื่องผู้ชายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุอุบาสกข้อ64ก็จึงยกผู้หญิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีหรืออุบาสิกาได้หมดก็จึงต้องมีศรัทธา3ประการพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในเพศของนักบวชหรือว่าต้องเป็นอริยสาวกที่เรารู้หรือพระพุทธเจ้าพยากรณ์แต่ว่าหมายถึงใครก็ได้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่ว่าหมู่นั้นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือศรัทธาข้อที่2คือศีลศีลนี่คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็ศีล5เรานี่เองน้อยที่สุดเอาอย่างน้อยก็ต้องมีศีล4อ่ะศีล4ประการคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่กระทําจากการฆ่าสัตว์พรากชีวิตสัตว์ที่ตกล่วงไปข้อที่2คือการลักทรัพย์เว้นขาดข้อนี้หรือเอาทรัพย์บัญชกรไม่ได้ให้ข้อที่3คือการประพฤติผิดในกามข้อที่4คือการจงใจกล่าวเท็จเว้นขาดใน4ข้อนี้ดื่มน้ำเมาก็อาจจะรู้ประมาณเอาก็ได้อ่ะพอได
0: ้จบค่ะยกให้บางนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ยกให้บาง
0: เจ้าค่ะอ
1: ย่างน้อยมี4ข้อแล้วก็ถ้าจะทำเพิ่มเติมในบางครั้งบางคราววันพระวันสำคัญท่านอาจจะรักษาศีล8บ้างก็เพิ่มเติมเรื่องการเว้นอาหารเย็นเพิ่มเติมเรื่องการทัดทรงประดับประดาเพื่อความสวยงามเพิ่มเติมเรื่องการเว้นนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีรวมถึงการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมเราก็จะดีขึ้นมาได
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นความปกติของนักบวชก็จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งที่ว่าต้องมีศีลที่เกินกว่าศีล8ขึ้นไปเช่นสำหรับพระก็ต้องโกนผมหรือว่านุ่งห่มผ้า3ผืนก็จะเป็นลักษณะสำหรับนักบวชนั้นนั่นคือข้อที่2
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อที่3คือการฟังสุตตะสุตตะเนี่ยแปลว่าฟังหรือประมาณการร้อยเรียงก็ได้เหมือนเข็มก็ได้ที่เขาจะไปร้อยเรียงก็คือฟังที่จะหาความรู้ในยะของการร้อยเรียงก็จะมาใช้กับคำว่าในพระสูตรสูตรเนี่ยคือเรื่องที่เขาร้อยเรียงกันไว้ด้วยกันหรืออีกในความหมายคือหนึ่งก็คือว่าพูดมาแล้วให้คุณฟังทำความเข้าใจในข้อนี้คนที่มีการฟังมากสดับมากเนี่ยจึงเป็นวิธีการหาความรู้ของคนในสมัยนั้นคือหนังสือตำราเนี่ยมันมีน้อยแล้วก็มันไม่ค่อยคงทนวิธีการที่จะจดจำความรู้ได้ดีที่สุดเทคโนโลยีในสมัยนั้นก็คือการทรงจำเอาเพราะฉะนั้นจะถ่ายทอดสิ่งที่คุณทรงจำไว้ด้วยการบอกปากต่อปากใช้คำนี้ว่ามุขปาฐะทีนี้คุณจะมารู้สิ่งที่เขาบอกปากต่อปากมาได้ก็ต้องใช้หูฟังไงใช้หูฟังจึงเรียกเป็นผู้ที่สดับฟังมาก
0: ถูกค่ะ
1: ทีนี้สมัยปัจจุบันเทคโนโลยีเรามีมากขึ้นวิธีการเรียงพิมพ์เทคโนโลยีเรื่องหมึกเรื่องกระดาษมันมีจึงมีตำราเพราะฉะนั้นการอ่านตำราการศึกษาข้อมูลตรงนี้จะมาจัดอยู่ในเรื่องของการสดับฟังก็ได้แล้วคำเนี้ยเขาก็เอาไปใช้ในบทที่เขาสอนกันถึงคนที่จะเก่งขึ้นมาได้ใช้คำว่าสุจิปุริคุณในใจจำได้ไหม
0: จำได้เจ้าค่ะตอนเด็กจะท่อง
1: สุจิปุริใช่ไหมเทคนิคในการที่จะไม่เรียนเก่ง
0: เจ้าค่ะ
1: สุก็มาจากตรงนี้แหละคือสุตะคือการฟังเพื่อที่จะให้เกิดความรู้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้การฟังนี่ก็ไม่ใช่ว่าฟังเรื่องอะไรก็ได้ท่านก็จึงเตือนไว้มีสองนัยยะถ้าฟังเรื่องที่เป็นนอกแนวไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางการครองเรือนไม่ได้เป็นเรื่องโลกุตระ ป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าฟังอันนั้นน่ะไม่ดีฟังแล้วมันจะทำให้เกิดแบบความที่จิตมีกิเลสเพิ่มพูนมากขึ้นเช่นว่าถ้าเอาฟังเพลงฟังรำฟังดนตรีไม่ดีไม่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ฟังอะไรก็ได้หรือฟังคำสอนที่มันไม่ได้เรื่องอะฟังคำสอนที่ไม่ถูกต้องผิดผิดไม่ได้ในการฟังที่นี้ก็ต้องเจาะจงเอาว่าการฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเกิดเปรียบไว้ถึงช้างช้างที่รู้ฟังเป็นว่างี้ช้างที่รู้ฟังก็คือควานช้างจะสั่งให้ทำอะไรก็จะเงี่ยโสดคอยฟังว่าเอ๊คำพูดนี้คือเป็นช้างเนา
0: ะ
1: ช้างก็มีภาษาช้างใช่ไหมแล้วช้างจะมาเข้าใจภาษาคนเนี่ยบางทีมันก็ต้องฟังดีๆไง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ให้เดินหน้าหรือถอยหลังให้ซ้ายหรือฝาหรือซ้ายให้มันฟังแล้วมันใกล้ๆเคียงกันก
0: ็
1: ต้องเงียบสดคอยฟังให้ดีนี่ตรงนี้ก็จึงมาบอกถึงว่าถ้าอริยสาวกเปรียบเทียบกลับมาเนี่ยเอาฟังอันไหนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเงียบสดคอยฟังอันไหนไม่ใช่ไม่ต้องฟังฟังโดยเฉพาะยิ่งเรื่องชั้นที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งฟังแล้วให้เกิดสมาธิ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสุตตะคือหัวข้อที่ท่านยกมานี่นะคุณใจคือมันสั้นๆน่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: สัทธาคำเดียวแต่ถ้าเราเคยศึกษามาอย่างเต็มที่แล้วจากในช่วงของคุณเพชรในพระตรัยปิฎกพระอาจารย์จะย้ำอยู่เสมอว่าถ้ามีศรัทธาคำเดียวต้องหมายถึงสไตล์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์เจ้าค่ะ
1: เริ่มจากบทที่ว่าอิติปิโสปะกวา
0: เจ้าค่ะ
1: สวากาโตแล้วก็สูตรปิฏิวันโนนี่คือศรัทธาศีลก็ต้องเป็นศีล5หรือศีล8หรือศีลที่มากขึ้นไปกว่านั้นสูตะในที่นี้ก็ต้องหมายถึงการฟังสิ่งที่เป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตางดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดฟังแล้วให้เกิดสมาธิถี่ก็ต้องหมายความว่าอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: คือเห็นแต่หัวคุณต้องรู้ไส้ในของมันทันทีว่าไส้ในของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ถึงจะเข้าใจถูกต้องนั่นคือประการที่3
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนประการที่4คือการสละออกใช้คำว่าจาคะคำว่าจาคะคือการสละคือยินดีในการที่จะให้ดีใจเวลาที่มีคนมาขอพอใจในการจำแนกแจกทานมีมือชุ่มอยู่เสมอตั้งใจคำนี้ที่ว่ามีมือชุ่มอยู่เสมอตอนนี้มีเรื่องเล่าที่มาในนิทานชาดกอยู่นะว่าเวลาคนเขาเดินทางเขามีอาหารอยู่ในเป้หรือในกระเป๋าหรือในไถ่ของเขา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเขาจะคิดว่าเจอคนที่เราสมควรจะให้เราอยากจะให้ก่อนที่จะให้เขาก็ต้องล้างมือก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวก็จะมีกิริยาอาการที่เป็นแบบนี้พอล้างมือเสร็จแล้วก็คดข้าวให้หรือตักข้าวให
0: ้
1: ให้เสร็จปุ๊บฉันก็ไปตามทางของฉันพอเดินไปอีกหน่อยเอาเจอคนที่คิดว่าเราอยากจะให้อีกเอาคุณก็ต้องล้างมืออีกก็ค่อยให้อีกอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: มือมันจึงชุ่มอยู่เสมอ
0: เจ้าค่ะคือให้อยู่เรื่อยถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ภาษาไทยจะมีศัพท์ที่คล้ายๆกันสำนวนก็ผมว่าหัวกระไดไม่แห้ง
0: เจ้าค่ะ
1: หัวกระไดไม่แห้งเพราะอะไรเพราะมีคนมาหาอยู่เรื่อยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงสมัยก่อนก็ไม่ได้ใส่รองเท้า
0: เจ้าค่ะ
1: เขาก็ต้องมาล้างเท้าที่หัวกระไดหัวกระไดมันก็เลยไม่แห้งสักทีเพราะว่ามีคนมาหาอยู่เรื่อยนี่ก็จะเป็นสำนวนที่คล้ายๆกันม
0: ี
1: ฝ่ามือชุ่มอยู่เสมอทีนี้ในการสละออกก็ต้องสละออกในตามนัยยะที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

0: ไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราเรียนหนังสือหรือว่าจบดีกรีด็อกเตอร์หรืออะไรอย่างนั้นจะจบป.4 แต่ถ้ามีปัญญาในการเห็นความเกิดขึ้นดับไปนั่นคือคุณมีปัญญาในทางตรงข้ามถ้าจบด็อกเตอร์แต่ว่าไม่สามารถเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปได้มีความยึดถือมีความโกรธไม่พอใจนั่นก็ชื่อว่าไม่มีปัญญาปัญญาในที่นี้จึงหมายถึงการที่เรารู้จักที่จะปล่อยวางได้คำถามในที่นี้ก็คือว่าเรา5 ข้อนี้ศรัทธาศีลสุตตาชาคะปัญญาแล้วมันทำให้ชีวิตเราเจริญได้ยังไงประการที่น่าสนใจคือว่าศรัทธาเนี่ยทำให้มีความเปลี่ยนในการตั้งมั่นในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอมีความเปลี่ยนแล้วสำเร็จได้ศีลเป็นพื้นฐานของทุกอย่างสุตตานี่คือการที่เราพัฒนาปรับปรุงตัวเราอยู่เสมอคือเพราะว่าบางทีกว่าที่เราจะหาทางที่มันถูกต้องได้เนี่ยนะบางทีมันก็ผิดพลาดมาก่อน
1: พ
0: อผิดพลาดมาแล้วให้เราฟังเราแก้ไขมันก็ทำให้ถูกได้เพราะว่าคนที่ยังไม่บรรลุธรรมยังไงมันมีข้อพลาดมันมีความเนื่นช้ามันมีความเฉยชามันมีอยู่แล้วให้เราจะปลดทีละข้อทีละจุดทีละประเด็นก็ต้องอาศัยความรู้เพิ่มเติมมันจึงเจริญได้สุตตะมันจึงมาช่วยในข้อนี้
1: จึงสำคัญ
0: สำคัญสำคัญใช่จาคะล่
1: ะ
0: จาคะก็ทำให้มีกัลยาณมิตรเพราะว่าเวลาเราสละออกให้เนี่ยเราชนะใจคนอื่นเป็นผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้เป็นมิตรดีได้พอมีการให้มีการแบ่งปันเราจะรักษามิตรไว้ได้เป็นการสงเคราะห์คนอื่นเราก็จะเป็นเหตุในการนำความดีๆมาให้กัลยาณะคือความดีกัลยาณมิตรคือเพื่อนหรือคนหรือคนที่เรารู้จักที่เขาจะนำความดีมาให้เกิดในชีวิตของเราจาคะก็จะช่วยได้และปัญญาอย่างที่เคยบอกไปว่าจะเป็นตัวที่จะทะลุทะลวงให้ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งระดับหนึ่งเป็น breakthrough ขึ้นไปเป็นการที่เราจะปล่อยวางได้ไม่ยึดถือยึดติดในข้อใดๆยังรวมถึงความที่จะเกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่5อย่างนี้จึงเป็นธรรมที่ให้เกิดความเจริญให้เกิดความประเสริฐตั้งตนไว้สำหรับในความที่จะเป็นสาระได้ถ
1: ือ
0: เอาสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระได้ขึ้นมาพัฒนาตัวเองได้ทีนี้ถ้าเราดูในชีวิตของเราว่าชีวิตของเรามันยังไม่เจริญนะทำไมมันบอกว่าแบบดักดานมืดมนต่ำตมอยู่เหมือนเดิมจะพัฒนาก็ต้องพัฒนา5 ข้อนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยพัฒนาให้เราเจริญขึ้นได้มีสาระถือเอาสิ่งที่ถูกต้องได้ในทั้ง2 ข้อ 63 และ 64ก็จะเป็นสำหรับฝ่ายชายไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรืออุบาสกฝ่ายหญิงไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือแม่ชีหรืออุบาสิกาให้ถือเอาข้อนี้เป็นหลักแล้วก็จะตั้งตนไว้ในโลกได้ใน2 ข้อแรกที่เราพูดถึงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่65 และ 66ก็จะมีเนื้อหาเหมือนกันเลยไส้ในเหมือนกันแต่ว่าหัวข้อต่างกันนิดหนึ่งหัวข้อต่างกันนิดหนึ่งด้วยบทเพียรชนะเท่านั้นแต่อรรถความหมายคำแปลนั้นเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สูตรที่เรียกว่าสากัจฉาสูตรและสาชีวสูตรสากัจฉาคือการสนทนานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพูดถึงว่าคนที่ประกอบด้วยธรรมะ5 อย่างนี้นะที่จะพูดต่อไปเนี่ยสามารถหรือสมควรหรือดีงามที่จะสนทนาด้วยที่จะพูดคุยด้วยอย่างในรายการช่วงของวันอาทิตย์นะที่เรามักจะพูดว่าเป็นธรรมสักก
1: ะ
0: ฉาการพูดคุยสนทนากันด้วยประการใดประการหนึ่งยกเป็นคำถามของท่านผู้ฟังบ้างยกเป็นสถานการณ์ปัจจุบันบ้างข่าวสารบ้างหรือประเด็นที่น่าสนใจในสังคมลักษณะนั้นเนี่ยคือการสากัจฉาการพูดจากันสนทนากันการโต้ตอบกันการถามคำถามถามไปตอบมาตอบมาถามไปนี่คือสากัจฉา
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อ65ส่วน66จะพูดถึงการสาชีพคำว่าสาชีพนั้นหมายถึงการถามปัญหาเหมือนกันนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ลักษณะที่ว่าแบบคลุกคลีกันพูดคุยกันสากัจฉาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เน้นมาในทางพูดคุยซะมากกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: แต่สาชี

0: เนี่ยจะเป็นเน้นมาในลักษณะที่ถามตอบกันซะมากกว่าแต่ก็มีความหมายคล้ายคลึงกัน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: สนทนาก็มันต้องมีถามมีตอบต้องมีพูดประเด็นนั้นประเด็นนี้คุณเห็นว่างั้นฉันเห็นว่างี้แล้วคุณเห็นว่าไงมันก็ต้องมีถามมีตอบ
1: เจ้าค่
0: ะก็จะเป็นคำที่เป็นซินโนนิมกันเป็นความหมายคล้ายคลึงกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มีการพูดถึงในหัวข้อ2 อย่างนี
1: ้
0: 65และ66
1: เจ้าค่ะสาชีพนี่อาจจะเป็นว่าถามคำถามอะไรเราก็ตอบคำถามนั้นเหมือนถามตอบแบบอินเทอร์วิวแบบนี้นะเจ้าค่ะแต่สนทนานี่มันจะมีการแสดงความคิดเห็นแตกออกไปได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช
1: ่ในประเด็นที่เราคุยกันนั่นคือสักฉานะเจ้าค่ะ
0: เรียนผ่านแล้วก
1: ็ทำไ
0: มสาชีพก็จะมีความหมายในย่าหนึ่งด้วยว่าเป็นอยู่ร่วมกันร่วมสิกขาสาชีพเนี่ยก็จะมีคำพูดนี
1: ้
0: ก็คือเป็นอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันอาศัยกันเอื้อเฟื้อกันแบบว่าสงสัยกันก็อนุเคราะห์กันนี่คือลักษณะของสาชีพด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วไส้ในเขาเป็นยังไงบ้างไส้ในก็จะมีเหมือนกันใน5ประการนี้คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะ5ประการนี้ในข้อแรกก็คือต้องว่าถึงพร้อมด้วยศีลนั้นด้วยตัวเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลคือปฏิบัติดีในนั้นแล้วก็พอถามปัญหาที่ปรารภเรื่องศีลก็สามารถตอบได้ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ในข้อนี้ถ้าท่านฟังได้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงว่าวิธีการที่ระงับดับกิเลสมันจะมีธรรมะข้อหนึ่งที่บอกว่าทางให้ถึงวิมุตคือบางทีเราได้ฟังคำสอนถามเขาแล้วเขาตอบให้เราได้บางคนถามแล้วเขาตอบไม่ได้คนที่ถามแล้วตอบได้สามารถที่จะเพียงพอทั้งตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าถามแล้วตอบไม่ได้ก็คือเพียงพอแค่ตนเองแต่อาจจะไม่เพียงพอให้คนอื่นหรือบางทีตัวเองอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้ในข้อนั้นยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่แต่ถามแล้วตอบได้ก็คือไม่เพียงพอกับตัวเองแต่ว่าเพียงพอกับคนอื่นอยู่
1: Okay. อ
0: ันนี้คือคำอธิบายที่มาในหมวดอื่นน่าจะเป็นหมวด6หรือหมวด7ที่เราจะไปถึงกันในข้างหน้าในอธิบายไว้ในช่วงของใต้ร่มบริบททีนี้มาตรงเนี้ยท่านพูดถึงว่าตนเองต้องมีด้วยแล้วก็ตอบเขาได้ด้วยก็คือตัวเองเพียงพอกับตัวเองด้วยแล้วก็เพียงพอกับคนอื่นได้ด้วย
1: okay.
0: การสมาทานการปฏิบัติในเรื่องของศีลทำยังไงตอบได้ถามมาตอบได้เรื่องของศีลข้อที่สองเรื่องสมาธิศีลในที่นี้คือมันจะมีความละเอียดนะในความที่ว่าข้อสงสัยบางอย่างบางประการอย่างที่ผู้ฟังพูดถึงการรักษาศีล8อย่างเงี้ยเขียนจดหมายเข้ามาถามหรือส่งข้อความมาถามในรายการเราก็จะพบได้ยินอยู่เป็นประจำเนา
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีความละเอียดในการปฏิบัติไม่ว่าจะเช่นเรื่องของการฆ่าสัตว์หรือว่าศีล8เรื่องของการรับประทานอาหารข้างหย่อนก็มีข้างเคร่งก็มีเราก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วก็จะทำให้มีความก้าวหน้าในศีลจึงควรที่จะสนทนาด้วยจึงควรที่จะอยู่ร่วมด้วยสนทนาในที่นี้คือสักฉาอยู่ร่วมด้วยในที่หมายถึงสาชีพเอื้อเฟื้อกันสมาธิล่ะสมาธิก็คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเรื่องของสมาธิเนี่ยจะเน้นมาในความที่ว่าจิตสงบมีความระงับเอ๊ะฉันจิตไม่สงบเลยทำสมาธิไม่ได้ทำยังไงดีแก้ไขให้ได้ว่าคุณติดปัญหาอะไรเรื่องนิวรณ์หรือเปล่าหรืออยากมากเกินไปหรือบังคับจิตใจหรือไม่หรือว่ามีความด่างพร่อยในศีลหรือว่ารู้จักเห็นความไม่เที่ยงดับไปในสมาธิแต่ละขั้นหรือเปล่าองค์ประกอบต่างๆถูกต้องไหมรักษาปฏิบัติเต็มที่หรือเปล่าแล้วมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขอะไรหรือไม่นี่เขาสามารถตอบให้ได้ตั้งถามขึ้นแล้วแจกแจงให้เห็นได้นั้นควรอยู่ร่วมด้วยควรสนทนาด้วยควรคลุกคลีด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: คราวนี้เราจะได้เพื่อนดีเลยนะคุณนันใจคือกัลยาณมิตรเพราะว่าพอเราคบกับคนที่มีศีลเหนือกว่าเราคบกับคนที่มีสมาธิเหนือกว่าเราเอาจากเราที่มันมีสมาธิน้อยมีศีลน้อยเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นมีศีลมากขึ้นได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเขาก็อนุเคราะห์เราอย่างเงี้ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันที่ จะดีมากๆเราจะไม่มีการพัฒนาในศีลสมาธิได้ข้อที่3คือปัญญาพอพูดถึงศีลสมาธิปัญญาเราจะนึกถึงหัวข้อในไตรสิกขาทันทีเอามันก็มาเทียบเคียงกับมรรค8ว่าศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสมาธิคือเรื่องของจิตในส่วนที่เป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนปัญญาก็คือในสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะเราจะแยกแบบนี้ก็ได้ในตามนัยยะที่ภิกษุณีธรรมทินนาท่านเคยสังเคราะห์รวมกันให้เป็น3อย่างจากมรรค8หรือถ้าจากไตรสิกขาก็วิเคราะห์คือแยกแยะออกเป็นมรรค8แบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในข้อที่ว่าปัญญาก็คือการเห็นความเกิดขึ้นดับไปอย่างที่ได้พูดไว้ในข้อเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะเห็นในการไม่เที่ยงเนี่ยยังไงนะถ้าสงสัยข้อนี้ถามได้เราจะเห็นความดับไปยังไงนะเราจะเห็นกายยังไงนะจะเห็นความที่มันเป็นทุกข์เนี่ยยังไงนะเห็นความที่เป็นของปฏิกูลเนี่ยมองมุมไหนนะแง่มุมในการพิจารณานี่คือปัญญาซึ่งบางทีบางคนจินตนาการไม่ออกหรือว่ามันคิดไปไม่ได้พอมีคนชี้ช่องให้ปุ๊บก็เข้าใจนี่คือเราควรเข้าไปหาคนอยู่ด้วยคนพูดคุยด้วยคนที่จะมีสิกขาสาชีพอยู่ร่วมกันด้วยถึงจะดีปัญญาเราก็จะเกิดถัดมาในวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะคำว่าวิมุตติหรือบางคนก็จะอ่านว่าวิมุตติหมายถึงความพ้นพ้นจากการแยกจากกันพ้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองนัยยะนี่คือความเข้าใจของพระอาจารย์นะคือถ้าเราพูดทั่วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ได้บอกไว้ว่ามีพ้นชั่วคราวหรือว่าพ้นถาวรท่านจะไม่ได้พูดอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าความพ้นแล้วยังมีกลับกำเริบเราจะเรียกไม่ได้เรียกกันว่ามันเป็นความพ้นจริงๆวิมุตติจริงๆแต่ความพ้นที่หมายถึงท่านหมายถึงเนี่ยก็จะต้องหมายถึงความที่พ้นจริงๆอย่างเช่นมาพอเรามีศีลสมาธิปัญญาพอระดับหนึ่งแล้วลูกคุณไปลองนั่งสมาธิดูทำอะไรดูเฮ้ยจิตเราบางทีมันแยกกันไปไอ้ความที่แยกกันไปเนี่ยแสดงว่าคุณมีความพ้นคือวิมุตติชั่วคราวอยู่แต่ว่าไม่ใช่วิมุตติจริงๆไม่ใช่วิมุตติพระพุทธเจ้าหมายถึงแต่เหมือนกับว่าเป็นโปรโมชั่นให้ดูให้ฟังว่าอ๋อมันเป็นสภาวะแบบนี้ไงแต่นี้ถ้าวิมุตติจริงๆก็คือพ้นกันเลยแบบแยกจากกันเลยได้อยู่อย่างต่อเนื่องยืนยาวมั่นคง
1: ไม่กลับกำเริบใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ไม่กลับกำเริบใช่
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือดีคือดีแยกกันแล้วเป็นเปรียบเหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวเวลาโดนน้ำเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราโบกมือไปในอากาศมือไม่ติดกับอากาศเปรียบเหมือนกับเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงสะท้อนเงามาลงบนผืนน้ำดวงจันทร์บนฟ้ากับดวงจันทร์บนผิวน้ำไม่เนื่องกันเช่นเดียวกันว่าจิตของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาประกอบเอาไว้มันจะไม่ไปเนื่องกันกับผัสสะต่างๆที่มากระทบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกจากกันรับรู้ได้อยู่คือวิญญาณมีผัสสะมีแต่ไม่ขึ้นลงสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของภาษาภายนอกความที่มันแยกจากกันตรงนี้คือวิมุตตินั่นเองทีนี้พอมีวิมุตติคือความพ้นแล้วก็ต้องมีญาณคือความรู้ว่าเราพ้นจากวิมุตตินั้นแล้วด้วยความรู้ตรงนี้เรียกว่าญาณทัศนะจึงใช้ชื่อว่าวิมุตติญาณทัศนะคือมีสติสัมปชัญญะรู้ถึงความพ้นนั้นให้มันชัดเจนเห็นได้อย่างแบบแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นชัดเจนแล้วว่าอ๋อเนี่ยมันพ้นกันอย่างนี้เนี่ยนี่มีญาณอย่างนี้เกิดขึ้นมีความรู้อันนี้เกิดขึ้นชัดเจนแน่นอนอันนี้นี่คือข้อดี
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อนี้เป็นธรรมะที่จะให้เกิดความดีสนทนาด้วยอยู่ร่วมด้วยสอบถามด้วยแล้วก็ตอบได้ด้วยตัวเองปฏิบัติได้ด้วยในควรที่จะคบควรที่จะอยู่ร่วมกันควรที่จะพูดคุยกันนี่คือข้อ65แล้วก็66
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่67แล้วก็68 67 68ไส้ในเหมือนกันเลยคุณอาจารย์คืออิทธิบาท4บวกด้วยความขมักเขม้นอิทธิบาท4ก็คือฉันทวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วก็รวมกับความขมักเขม้นเป็นธรรมะ5อย่างไส้ในเหมือนกันไปแต่ว่าหัวข้อไม่เหมือนกันโดยในข้อ68จะปรารภถึงตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้เจริญธรรมะ5ข้อนี้นี่ก็จึงมีฤทธิ์มากแล้วก็มีญาณอย่างรู้ในข้อต่างๆมีวิชา8บ้างกันเถอะ
1: จุค่ะ
0: เพราะว่าได้เจริญอิทธิบาท4บวกความกมกเม้นเป็น5อย่างในขณะที่ข้อ67จะกลับมาข้อ67นะก็คือพูดถึงคุณธรรม5อย่างนี้แล้วว่าถ้าเจริญมากทำไมมากจะบรรลุอย่างน้อยก็อนาคามีอย่างมากก็อรหันต์ในขั้นผลด้วยในขั้นผลก็คือดีแน่นอนใน5อย่างนี้5ประการมีอะไรอิทธิบาทท่านจะใช้คำว่าเจริญอิทธิบาท4เจริญอิทธิบาทอิทธินั่นก็คือฤทธิ์นั่นเองความสามารถพิเศษอย่างต่างๆบาทก็คือพื้นฐานบาทฐานแห่งอิทธิคือฤทธิ์มีอะไรบ้างก็ต้องมีฉันทะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งด้วยสมาธิจะต้องมีวิริยะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งด้วยสมาธิจะต้องมีจิตตะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสมาธิเราก็ต้องมีวิมังสาที่มันจะเข้าไปประกอบกับทำอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารการปรุงแต่งอย่างหนึ่งด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วมันจะเห็นว่ามีเหมือนกันเนี่ยก็คือทำเครื่องปรุงแต่งแล้วก็สมาธิก็ใช่ไหมทำเครื่องปรุงแต่งและสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำเครื่องปรุงแต่งคืออะไรก็คือสิ่งที่เราต้องการทำนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการทำไม่ว่าจะเรื่องอันใดอันหนึ่งก็ตามแล้วให้มันเข้าไปประกอบกับสิ่งที่เป็นฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาให้ได้โดยการใช้สมาธิเป็นตัวเชื่อมตัวประกอบตัวให้มันเข้ากัน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่เข้ากันใช่ไหมล่ะน้ำกับน้ำมันไม่เข้ากันเขาก็จึงมีการคิดค้นว่างั้นเอาไข่ใส่ลงไปดูไข่เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็น emulsifier ที่จะเป็นตัวที่ทำน้ำมันกับน้ำให้เข้ากันมันก็เลยออกมาเป็นขนมเป็นน้ำสลัดได
1: ้
0: น้ำสลัดเนี่ยมันจะน้ำมันกับน้ำมันจะเข้ากันโดยที่เขาต้องผสมไข่เข้าไปด้วยแล้วทำไมมันเข้ากันได้นะเพราะมันมีตัวเชื่อมให้เข้ากันโอเคนะเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันในจิตใจของเราเฮ้จะให้ทำเครื่องปรุงแต่งมันมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาไปประกอบอยู่ได้นะมันต้องมีสมาธิไงทำเครื่องปรุงแต่งคืออะไรก็คือสิ่งที่เราต้องการทำอะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องการงานเอาคุณกำลังทำโปรเจกต์โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าแค่แบบว่าเป็นงานการเกษตรก็ได้คุณจะปลูกผักหรือว่าสร้างบ้านหรือเขียนซอฟต์แวร์หรือทำเว็บไซต์หรือแม้แต่โครงการร้อยล้านพันล้านก็ตามนั่นเป็นทำเครื่องปรุงแต่งทั้งสิ้นหรือแม้แต่ว่าถ้าเด็กอยู่ในวัยเรียนก็การสอบการเรียนหนังสือน่ะคือทำเครื่องปรุงแต่งโอเคนะหรือถ้าสำหรับพระสงฆ์ทำเครื่องปรุงแต่งนั้นก็คือการที่จะบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนั่นก็เป็นทำเครื่องปรุงแต่งพอเรายกทำเครื่องปรุงแต่งแล้วจะให้มีฉันทะคือความพอใจในการทำข้อนั้นจะให้มีวิริยะคือความเพียรในการทำสิ่งนั้นจะให้มีจิตตะคือการเอาใจใส่ในการทำสิ่งนั้นจะให้มีวิมังสาคือความที่จะรู้จักพัฒนาปรับปรุงในสิ่งนั้นต้องเอาสมาธิประกอบเข้าไปเชื่อมันก็ไปโอเคนะต้องมีสมาธิเป็นประธานก็ว่าเป็นประธานเนี่ยคือให้มันตั้งหลักขึ้นให้ได้ทีนี้ในทั้ง4ข้อนี้ท่านยังเพิ่มความขมักเขม้นเข้าไปด้วยเป็น5ข้อพระอาจารย์ก็มาดูอ่านๆทำความเข้าใจว่าทำไมในยะเนี้ยมันต้องมีความขมักเขม้นด้วยนะทั้งนั้นที่ว่ามี4ข้อมันก็จบในตัวแล้วข้อที่อื่นๆที่เราเคยผ่านมานะในตอนที่อยู่ในคัมภีร์ที่มี4ข้อนั่นนะส ตุกนิบาต
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ได้อธิบายอริยสัจ4ไว้อย่างละเอียดด้วยแล้วก็จึงมีความคิดว่าอ๋อบางทีท่านก็มีนัยยะที่จะอธิบายธรรมะประกาศแบบนี้เพราะฉะนั้นในคำว่าขมักขม้นก็จะต้องหมายถึงความเพียรที่อย่างแรงกล้าแล้วก็เอาสิ่งที่เคยอธิบายเยอะยาวๆตรงที่เคยพูดมาทั้งหมดเนี่ยมาจับรวมกันในความหมายของคำว่าขมักขม้นตรงนี
1: ้
0: โดยสิ่งนั้นคืออะไรความขมักขม้นก็คือต้องเจริญฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในทำเครื่องปรุงแต่งโดยอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจในลักษณะที่ไม่เข้มงวดเกินไปไม่สยบอยู่ในภายในไม่สายไปในภายนอกก่อนเป็นอย่างไรต่อไปต้องเป็นเช่นนั้นเบื้องล่างเป็นอย่างไรเบื้องบนต้องเป็นเช่นนั้นกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนอบรมจิตให้มีแสงสว่างอยู่ให้เปิดอยู่ไม่มีอะไรบัวบันบทพยัญชนะที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้คือยกมาจากพระสูตรก่อนๆที่เราเคยศึกษาไปแล้วเรื่องของอิทธิบาท4ที่อธิบายไว้ละเอียดก็จะต้องมาอยู่ในความหมายของคำว่าขมักขม้นตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ที่ว่าไม่เข้มงวดเกินไปก็คือว่าไม่ประคับประคองเกินไปประคับประคองเป็นยังไงถ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเอาหม้อหรือบาตรพระอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: ใส่น้ำมันเต็มจนถึงขอบปากเลยน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่มันหาได้ยากในสมัยก่อนกว่าจะคั้นน้ำมันได้เนี่ยโอ้ใช้เวลาทีนี้ถ้าคั้นได้จนเต็มบาทเต็มหม้อแล้วให้คุณถือไปเต็มปรีถึงขอบปากมันเลยนะแล้วให้คุณถือไปเนี่ยอย่าให้มันหกนะหกนี่จะต้องถูกฆ่ามีเพชฌฆาตคนหนึ่งเดินตามมาข้างหลังพร่ำพูดอยู่ถือมีดบักใหญ่เลยบอกว่าถ้าน้ำมันหกตกหยดลงไปตรงไหนฉันจะตัดคอของเธอให้ขาดตกลงไปณตำแหน่งเดียวกันโอ้ยถ้าเราแบบว่าประคองแบบจับแน่นเกินไปอันไม่ได้มือมันจะเกร็งมันจะสั่นใช่ไหมล่ะไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่นี้ให้เดินไปในระหว่างนางงามที่เขามาร้องมาเล่นมาเต้นมารำมีการประกวดนางงามแล้วก็มีคนมาดูมากเกินกว่าประมาณจิตใจของเราที่ว่าถ้าจะมาเข้มงวดแบบจะจอดกดไว้จนกระทั่งว่ามือมันเกรงมันสั่นก็ไม่ได้หรือจะย่อหย่อนเกินไปเอาย่อหย่อนเกินไปก็คือเฮ้ยเอาใจใส่ไปในวงตรงที่เขาประกวดนางงามหรือว่าไปสนใจคนที่มาดูทำไมเยอะอย่างนั้นคือเขาจะไม่ย่อหย่อนไปขนาดนั้น
1: จะ
0: มาอิทธิบาท4ต้องเป็นอย่างนี้ความขมักขม้นนี่ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ไม่ให้โหดหู่อยู่ในภายในไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกก่อนเป็นอย่างไรหลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นหลังเป็นยังไงก่อนก็ต้องเป็นอย่างนั้นกลางวันกลางคืนต้องประคับประคองให้ดีเลยลักษณะที่เราจะทำสิ่งให้มีความสำเร็จขึ้นมาได
1: ้อืมใช่ป่ะ
0: ทีนี้ผลนะผลของการที่เราเจริญอิทธิบาท4มีเนื้อหาที่มาในสังยุตตานิกายที่พูดถึงอิทธิบาทสังยุตเนี่ยไว้มากมายเลยอันนี้เราเอาเฉพาะ2ประการที่ท่านยกมาในอังคุตตรนิกายข้อ67กับ68หมวด5นี้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คือความเป็นพระอรหันต์หรือไม่ถ้าอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอนาคามีท่านเคยอธิบายไว้นี่คือในสังยุตตานิกายนะยกขึ้นมาอธิบายนิดนึงว่าพระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะเจริญอิทธิบาท4พระสารีบุตรมาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4พระมหาโมคคัลลานะมาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4เหล่าอสีติมหาสาวก80มาเป็นผู้ที่มีความสามารถได้ในความเป็นเอกเป็นเด่นในด้านนั้นเรื่องนั้นก็เพราะว่าการเจริญอิทธิบาท4หรือแม้พระอรหันต์ทั่วๆไปที่ท่านหลุดพ้นได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4นี่คือในยะข้อ67มาเปรียบเทียบว่าอ๋อมันคือตรงนี้การบรรลุธรรมแล้วก็มีความกรรมขมิ้นเข้ามาด้วยทีนี้68พูดถึงผลของพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองว่าธรรมอันนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์อิทธิบาท4บวกด้วยความกรรมขมิ้นพออิทธิบาท4บวกด้วยความขมักขม้นแล้วก็สามารถทำให้ แสดงฤทธิ์ได้เป็นอิทธิวิธีแยกกายได้สามารถที่จะได้ยินเสียงสองชนิดก็มีหูทิพย์สามารถที่จะอ่านวาระจิตคนได้เจโตปริยญาณสามารถที่จะมีตาทิพย์เห็นความจุติเห็นความเกิดขึ้นของสัตว์ต่างๆสามารถที่จะรู้อดีตเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณได้สามารถที่จะรู้ถึงการละสิ้นอาสวะได้พวกนี้เป็นวิชา8ในวิชา8ด้วยการเจริญอิทธิบาท4บวกกับความกมกเม้นคิดดูนะคุณในใจว่าขนาดความสำคัญความรู้หรือความสำเร็จพวกนี้ทั้งหมดยังเกิดได้ด้วยอิทธิบาท4นะเพราะฉะนั้นปัญหาในชีวิตของเราหรือว่าทำเครื่องปรุงแต่งอะไรที่เราต้องการให้มันมีความสำเร็จไม่ว่าจะการงานการเรียนหรือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องสำเร็จได้ด้วยอิทธิบาท4สิ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะมันต้องสำเร็จได้แน่ประเด็นคือคุณมีความกำหมักกระเม่นเพียงพอถูกต้องไหมรู้จักที่จะเจริญอิทธิบาท4ได้อย่างถูกต้องไหมมีการเจริญที่ไม่เข้มงวดเกินไปคือฟุ้งซ่านไม่สายไปในภายนอกคือเรื่องกามคุณ5ไม่ย่อหย่อนเกินไปคือขี้เกียจขี้คร้านหรือไม่สยบอยู่ในภายในคือง่วงซึมเนี่ยเราต้องประคับประคองให้ดีทำให้ถูกเนี่ยสำเร็จแน่ท่านก็ยังยืนยันไว้ตัวท่านเองก็ทำได้เราสาวกก็ทำได้ว่าอย่างนี้นี่คือข้อ67และก็68
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคท่านมาวันนี้คิดว่าเราจะเอาให้จบมรรคนี้ไปเลยข้อ70
1: นะเจ้าค่ะ
0: 70 69
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็70ก็จะมีเนื้อหาคล้ายกันเนื้อหาคล้ายกันโดยว่าถึงความเบื่อหน่ายข้อ69นิพพิทาสูตรแล้วก็ที่70ว่าด้วยธรรมะที่ทำให้เกิดความสิ้นอาสวะไส้ในเหมือนกันแต่หัวข้อต่างกันไส้ในเหมือนกันก็คือธรรมะ5ประการไส้ในเหมือนกันเนี่ยก็คือเหมือนกันกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงธรรมะที่จะไม่เกิดความเจริญจำได้ไหมว่าสัญญา5ประการแล้วจะไม่เกิดความเจริญมีอนิจจสัญญาอนัตตสัญญามรณสัญญาอันนี้จะคล้ายๆกันโดยหัวข้อที่ท่านยก69ก็คือให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพาน70นั่นก็คือทำอาสวะให้สิ้นคือแสดงว่าการเจริญเนี่ยมันก็จะมาสุดที่ตรงนี้เจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆแล้วจบตรงไหนมันก็จะมาจบที่นิพพานจะเดินไปเรื่อยๆจะเดินไปเรื่อยๆแล้วไปจบที่ไหนมันก็ต้องมาจบตรงสิ้นอสวะทีนี้ลำดับการเรียงหรือว่าไส้ในมันจะต่างกันนิดหนึ่งโดยท่านจะพูดถึง5ข้อก็จะเอาหัวข้อก่อนเนาะคือการพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอันนี้จะไม่เหมือนในสัปดาห์ที่แล้วความพิจารณาความไม่งามในกายคือเป็นอสุภะสัญญาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสัญญาด้วยซ้ำเนื่องเพราะว่าสัญญานี่คือสัปดาห์ที่แล้วนะอันนี้คือการพิจารณาหมวดธรรมความพิจารณาความไม่งามในกายในข้อที่1การกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลของอาหารนี่คืออาหารเรปฏิกูลสัญญาจะเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วข้อที่3คือความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงคือสภาวะโลเกอนัพพิรตสัญญาอันนี้จะเหมือนกับในตอนก่อนๆข้อที่4คือความเห็นไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงคืออนิจจสัญญาและข้อที่5คือการตั้งมรณสัญญาไว้ในภายในเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งที่เหมือนกัน4ข้อเรียงลำดับต่างกันนิดนึงแล้วที่ไม่เหมือนกันคือเอาข้ออนิจจสัญญาออกไปเอาความเป็นของปฏิกูลไม่งามในกายมาใส่แทน
1: ถูกป่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะอธิบายข้อนี้ก่อนว่าความเป็นของไม่งามในกายเป็นยังไงถ้าเราดูโฆษณาโฆษณายาสระผมโฆษณาครีมทาผิวโฆษณาเครื่องดื่มที่มีคอลลาเจนเขาจะมีดาราสวยๆแล้วก็คนงามๆหล่อๆกล้ามล่ำๆมาโฆษณาว่าทานี้ดีกินอันนี้ดีใช่นี้ดีอย่างเงี้ยนะ
1: จุ๊บค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะไว้เห็นความสวยงามเห็นว่าสวยงามเป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้ตัวอย่างที่พระอาจารย์ยกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือว่าค่านิยมมันเปลี่ยนแปลงไปก็ตามอำนาจของการโฆษณา หรือว่าตามแนวโน้มของสังคมโดยสังคมสมัยนี้ก็จะแบบเอลเอสเอออย่างนั้นงาม
1: หน้าแหลมแหลมด้วย
0: หน้าแหลมแหลมใช่ไหม V shape เออไปทุบคางมาแล้วก็เออเป็นเบ้าหน้าแบบนี้ก็คืองามในขณะที่สมัยก่อนนี่ในยุคอดีตเลยยุคกลางนี่ก็จะเป็นท้วมๆอบอวบแต่ก็บางงามแบบนั้นทีนี้ความไม่งามก็คือเห็นตรงข้ามกันว่าไอ้ที่ว่างามๆจริงจริงมันไม่งามนะไม่งามนะเล็บหนังฟันที่ว่าฟันเรียงระเบียบสวยโอ้มันชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายเนื้อฟันนะหรือว่าถ้างามงามขาวๆสะอาดๆแล้วไปอยู่ในหม้อต้มยำเขาตักซุปหรือว่าซี่โครงหมูมาให้ได้ดูๆแล้วมันไม่ใช่ซี่โครงหมูเนี่ยมันเป็นฟันโอ้ยยิ่งถ้าฟันปลอมนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยโอ้ยยิ่งไม่งาม
1: เลยนะเจ้าค่ะ
0: โอ้โหแบบไม่ได้เลยมันจะอ้วกเลยมันไม่งามฟันที่ว่าดีๆมันไม่ดีนะนี่น
1: ะ
0: ให้พิจารณาก่อนนี้ทีนี้ทำไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรจะให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดหน่ายคลายกำหนัดในอะไรในกายเรานี่ไงในกายเราที่มีความพอใจความยินดีความเพลิดเพลินอยู่เราจึงรู้สึกว่ากายเนี่ยเป็นตัวเราของเราเพราะความเพลินความพอใจความยินดีอันใดความเพลินความพอใจความยินดีนั้นคืออุปาทานความยึดถือมีอุปทานคือความยึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นเราจะรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราทันทีเอาไว้เราจะคลายความรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราได้ยังไงก็อย่าให้เพลินอย่าให้พอใจจะทำยังไงถึงจะไม่เพลินไม่พอใจก็ต้องเห็นกายด้วยความเป็นของไม่สวยงามมันจะเป็นเสี้ยนน้ำต่อกันคือถ้าเราเห็นกายด้วยความเป็นของสวยงามเราก็จะมีความเพลินความพอใจไปแต่ถ้าเราเห็นความเป็นของปฏิกูลความเป็นอสุภะความเป็นไม่งามในกายเราก็จะไม่เพลินไม่พอใจพอไม่เพลินไม่พอใจอันใดอุปทานคือความยึดถือมันตั้งอยู่ไม่ได้อุปทานความยึดถือต้องหลุดลอกออกไปพออุปทานความยึดถือหลุดลอกออกไปมันก็คลายกำหนัดไงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพราะอุปทานลดลงมันก็จะมีความดับของเจ้าตัณหาความดับของจิตดวงที่มันจะไปยึดถือจิตใจเราที่จะไปเกาะเกี่ยวสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะมีความสงบระงับปัญญาความรู้ยิ่งก็เกิดขึ้นให้จิตใจเราดับจากกิเลสได้คือนิพพานได้เย็นได้เชื้อเนี่ยมันหมดไปดับไปได้นี่คือลักษณะที่ท่านอธิบายในข้อความที่ว่าธรรมะ5อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความเย็นเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็คือเป็นแบบนี้ได้กระบวนการขั้นตอนมาเป็นแบบนี้ทีนี้ในความสิ้นอสวะคือเพราะว่าไอ้สี่ข้อเนี่ยพระอาจารย์อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณเดชัยความเป็นปฏิกูลในอาหารเปรียบเทียบกับการกินเนื้อบุตรเป็นยังไงหรือการไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงความเป็นไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายแล้วก็ความเป็นตั้งไว้ซึ่งมรณสัญญาจริงๆแล้วที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอนิจจสัญญานะคืออนัตตาสัญญาต่างหากใน5ข้อนี้เอาอนัตตาสัญญาออกไปแล้วเอาความเป็นปฏิกูลในกายความเป็นอสุภะมาใส่แทนอันนี้พูดคลายเคลื่อนไปนิดหนึ่งตอนต้น
1: ค่ะ
0: มาในข้อ70ที่พูดถึงว่าจะทำให้เกิดความสิ้นอสวะทำไมการพิจารณา5อย่างนี้แล้วให้เกิดความสิ้นอสวะได้คราวที่แล้วเราพูดถึงว่า5อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญใช่ไหมเจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆอาสวะมันจะลดลงเพราะทำไมอาสวะมันลดลงได้เพราะว่าอาสวะนี่คือลักษณะที่มีการสั่งสมเช่นว่าเวลาเรากระทำสิ่งใดลงไปเช่นเราพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเราคิดเรากระทำทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งคือการปรุงแต่งกายวาจาหรือใจถ้าเราปรุงแต่งทางกายด้วยอำนาจของราคะฉันชอบสิ่งนี้ฉันก็ถึงซื้อของไปชอบสิ่งนี้คุณก็จึงพูดไปฉันชอบคนนี้ฉันก็พูดไปฉันชอบทำอันนี้ฉันก็คิดไปพูดคิดหรือทำด้วยราคาเนี่ยนะมันก็จะมีราคานุสัยเกิดขึ้นที่ผิวจิตคือเหมือนกับฟิสิกส์เนี่ยแอคชั่นต้องเท่ากับรีแอคชั่นสมมติเราดันสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปสิ่งนั้นพุ่งออกไปมันก็จะมีแรงดันกลับมาที่มือของเราเราจะรู้สึกถึงแรงดันกลับมาเช่นเดียวกันว่าจิตของเราถ้าเรามีการปรุงแต่งอันใดอันหนึ่งออกไปมันก็จะมีสิ่งที่ตอบสนองกลับมาอยู่ที่จิต สิ่งที่ตอบสนองกลับมาอยู่ที่จิตนั่นก็คืออาสวะนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: อาสวะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าราคานุสัยแต่ถ้าเรากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางกายวาจาหรือใจด้วยลักษณะของโทสะมันก็จะมีปฏิฆานุสัยมาพ่อพูนอยู่ที่จิตหรือถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยโมหะก็จะมีอวิชชานุสัยมาพ่อพูนอยู่ที่จิตไอ้อนุสัยที่พ่อพูนอยู่ที่จิตที่จิตมันก็คือลักษณะของจิตที่จะปรุงแต่งไปในเป็นแบบไหนเป็นลักษณะแพทเทิร์นเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานเป็นการกระทำของเขาต่อไป
1: อ
0: นุสัยเนี่ยมันจึงอบรมจิตใจของเราท่านจึงบอกว่ากิเลสอบรมจิตใจของเราเป็นแบบนี
1: ้
0: ก็รับนำจิตใจของเรามาแล้วทีนี้พอเราปฏิบัติตาม5อย่างนี้อสุภะปฏิกูลในอาหารไม่เพลิดเพลินเผลอไปเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงมรณะสัญญาไอ้ความยึดถือมันก้าวลงไม่ได้ราคะโทสะโมหะมันจะไม่มีการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอราคะการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอโทสะการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอโมหะก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคุณจะไม่มีราคะโทสะโมหะได้คุณก็ต้องปรุงแต่งตามมรรคแปดไงก็ไอ้ห้าข้อนี้มันเป็นส่วนที่อยู่ในมรรคแปดอยู่แล้วเป็นส่วนที่อยู่ในมรรคเพราะเราปรุงแต่งด้วยลักษณะที่อยู่ในมรรคแปดด้วยการที่อาราคะด้วยการที่อโทสะอโมหะการแทรกซึมการฝังหลงมันจะหลุดออกฝังหลงไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ปฏิฆานุสัยที่มีอยู่ด้วยอำนาจของอาโทสะที่คุณปรุงแต่งไว้ปฏิฆานุสัยต้องหลุดออกไป
1: เจ้าค่ะอยู่ไม่ได้นะ
0: อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราปรุงแต่งด้วยอำนาจของอาราคะก็คือไม่มีราคะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่มีราคะเกิดขึ้นปรุงแต่งออกไปไอ้สิ่งที่ฝังอยู่เป็นราคานุสัยต้องหลุดออก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะมันต้องลบกันไงคือถ้าเรามีราคะมันก็จะมีราคานุสัยฝังถ้าเราไม่มีราคะไอ้ราคานุสัยที่ฝังอยู่มันต้องหลุดเพราะเป็นแรงลบเหมือนกันบวกก็ต้องบวกเหมือนกันลบก็ต้องลบเหมือนกันมันก็หลุดออกสิ้นอสวะจึงเกิดขึ้นได้ความสิ้นอสวะจึงเป็นไปอย่างนี้แล้วพอความเจริญก็ไปในทางสิ้นอสวะนี้นั่นเองน
1: ี่
0: คือข้อ70เดี๋ยววันนี้เราก็คิดว่าจบได้แค่นี้คุณใจสัญญาวรรค
1: เจ้าค่ะ
0: จบแล้วข้อที่70วันนี
1: ้สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังพระอาจารย์ได้ชี้แจงมาเล่าให้ฟังถึงธรรมะของพระพุทธองค์มาถึงข้อ70แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อในสัปดาห์หน้าเป็นตอนต่อไปคือ71 72 73เรื่อยไปนั้นเนี่ยก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลา 5:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญพรเชิญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
5: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
4: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งทุกส่วนราชการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยง
8: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรัฐบาลสั่งการให้ทุกส่วนราชการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ยกระดับการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นส่วนเขตสุขภาพที่3 4และ6เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพที่3และ4ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีรังสิตและพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องพร้อมกำชับเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องกฤษณาของสาธารณสุขรายงาน
3: ด้านกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หนองจอกสวนหลวงคันนายาวพร้อมเปิดทางหน่วยงานเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่25กันยายนหลังส่งผลให้การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยพื้นที่ประกาศ3เขตรวม13แขวงคือเขตหนองจอก8แขวงบริเวณกระทุ่มรายหนองจอกคลอง10คลอง12โคกแฝดคูฝั่งเหนือลำผักชีและลำต้อยติ่งเขตสวนหลวง3แขวงบริเวณอ่อนนุชพัฒนาการและสวนหลวงเขตคณะยาว2แขวงบริเวณรามอินทราและคณะยาวซึ่งการประกาศครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในพื้นที่และจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีพื้นที่อื่นที่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่อไปขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
9: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดเส้นทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้เกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักโค่นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงประกาศปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
2: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

วัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่บ้านเฮาหาฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกันกับปอประสนิยพรตะกิติชัยนะเจ้ากับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในพื้นที่รวมถึงมาตรการที่ฮึกการช่วยเหลือแล้วก็บทเพลงกำเมืองม่วนๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าช่วงแรกนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเตรียมจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมซึ่งทางมูลนิธิกาญจนบารมีและก็จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดโครงการและก็มีการประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะออกพื้นที่นะเจ้าเข้าไปคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในกลุ่มสตรีที่มีโอกาสเสี่ยงจะเป็นมะเร็งรวมถึงผู้ด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศแล้วก็จะมีการตรวจคัดกรองค้นหาความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ2570ทั้งการชี้แจงแนวทางการแต่งตั้งคณะทำงานรวมไปถึง

พื้นที่ศาลเจ้าฝางระหว่างวันที่23ถึง27พฤศจิกายน2569แล้วก็ตัวที่2จะไปที่อำเภอเชียงดาวนะเจ้าจัดการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่โรงเรียนด้านประชานุเคราะห์61ช่วงวันที่30พฤศจิกายนจนถึง4ธันวาคมตัวที่3ไปทันทสถานหญิงเชียงใหม่ช่วงวันที่8ที่9แล้วก็11ธันวาคมตัวที่4ที่อำเภอดอยสะเก็ดและเจ้าจัดขึ้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดจัดขึ้นช่วงวันที่14ถึง18ธันวาคมแล้วก็ตัวที่5ที่อำเภอสันป่าตองจัดขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ระหว่างวันที่21ถึง25ธันวาคม2569และก็เตื้อที่6ที่อำเภออมก๋อยจัดที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อยแล้วก็จะมีช่วงวันที่28ถึง30ธันวาคม2569นะเจ้าผู้ที่ต้องการเข้าไปคัดกรองมะเร็งเต้านมนอกว่ามีโอกาสเสี่ยงก็ดูจากต้านความผิดปกติของตัวก้าวแล้วก็ดูประวัติครอบครัวว่ามีผู้ที่เป็นญาติเป็นพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นมะเร็งก็เฮาจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคก็เจ้าเฮาก็เข้าไปตรวจได้นะเจ้าแถมเรื่องนึงก็จะมีทางอบจ.ก็มีการเร่งกำจัดสาหร่ายเขียวในอ่างแม่หยวกหนองเขียวลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำแล้วก็จะมีการดำเนินการโดยที่สำนักงานชลประทานที่1ได้ใช้โดรนเพื่อการเกษตรทำการบรรทุกสารควบคุมกำจัดผักตบชวาแล้วก็เป็นการที่จะได้ใช้สารที่ปลอดภัยสลายตัวเร็วรวมถึงเปิ้ลได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมบริการในการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่นตัวนะเจ้าซึ่งผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำจัดผักตบชวากับพวกว่าประสิทธิภาพในการควบคุมกำจัดเนี่ยดีแล้วก็ได้นำสารชนิดนี้มาทดลองใช้กับสาหร่ายสีเขียวบนน้ำซึ่งเป็นการประสานงานของทางอบจ.เชียงใหม่แล้วก็มีการที่จะได้รู้ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์น้ำเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เป็นสารจุลินทรีย์แล้วก็ทางชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้ทำการตรวจสอบแล้วนะจ๊ะเป็นจุลินทรีย์ออร์แกนิกมามีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์น้ำก็เลยมีการกำจัดเร็วที่สุดเนื่องจากว่าจะมีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชามมิ่งเจียงใหม่ในวันที่27พฤศจิกายนนี้ตอยนะเจ้าก็ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามตอยเนาะโอ้ถึงเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้ก็จะมีการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเป็นตัวที่2แล้วนะเจ้าแล้วก็จะมีการจัดขึ้นช่วงวันนี้จนถึงวันที่27กันยายน2569Fantastic Film Festival 2026เป็นแนวคิดมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาอัตลักษณ์ไทยต่อยอดสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีและก็โลกเหนือจินตนาการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่และก็สานต่อความสำเร็จจากปีที่ผ่านมาที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คนนะเจ้าแล้วก็จะได้รับการประกาศให้เป็นเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการโดยไฮไลท์ที่สำคัญก็จะมีการคัดสรรภาพยนตร์แฟนตาสติกเรื่องเยี่ยมจากทั่วโลกเลยนะเจ้าแล้วก็จะมีการจัดภาพยนตร์ไทยยอดนิยมตัวอย่างเช่นสัปเหร่อ2เขากะลารินดาโปรแกรมฉายติมเงาผีเชิงปรัชญาแล้วก็จะมีการจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ตึงสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วก็ตังสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ควบคู่ไปกับการฉายภาพยนตร์ไทยคลาสสิกที่เคยใช้เชียงใหม่เป็นฉากหลังการไทยทำ
ตี้โครงการวันนิมมานนะเจ้าเพื่อที่จะย้อนรำลึกความทรงจำตลอดจนกิจกรรมสเปเชียลแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกับผู้กำกับทีมนักแสดงอย่างใกล้ชิดตัวภายในงานก็จะมีการประกวดภาพยนตร์สั้นแนวแฟนตาสติกชิงเงินรางวัลรวมกว่า1 ล้านบาทเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาแล้วกับ

ประชาชนได้ไปแสดงฝีมือพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านการสร้างภาพยนตร์พัฒนาบทการจัดแสดงกล้องแกะการจัดแสงสีนะเจ้าแล้วก็คัดเลือกนักแสดงโดยทีมงานมืออาชีพรวมไปถึงกิจกรรมความบันเทิงสำหรับประชาชนโดยเพราะว่าเห็นว่าก็จะมีการจัดงานที่สวนรถไฟสวนสาธารณะรถไฟตวยนะเจ้าวันที่27กันยายนถ้าดนตรีนี่ก็จะมีวงสครับมาตวยเนาะก็ไปแอลกันได้ตวยนะเจ้ามีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการจัดประกวดเส้นตางสถานที่ราชการต้นแบบเมืองสะอาดสถานที่สวยดอกไม้งามซึ่งตางสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดประชุมคัดเลือกเส้นตางต้นแบบสถานที่ราชการที่จะยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามนะเจ้าซึ่งมีการพัฒนาด้านการทื่อหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งผลการดำเนินงานเข้ารับการประเมินจำนวนส.ส.เส้นต่างในส่วนของการพัฒนาสถานที่ราชการต้นแบบมีส่วนราชการที่จัดส่งผลการดำเนินงานเข้ารับประเมินทั้งหมด39หน่วยงานโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานคัดเลือกหน่วยงานอย่างเข้มข้นโดยพิจารณาตามเกณฑ์ตรวจวัดเป็นตัวชี้วัดมิติด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทัศนียภาพที่สวยงามความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานการบูรณาการการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายตลอดจนผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะเจ้าก็มีการประเมินเหลือ5เส้นต่างแล้วก็คัดเลือกสถานที่ราชการต้นแบบเมืองสะอาดสถานที่สวยดอกไม้งามจำนวน10สถานที่โดยที่เส้นทางแล้วก็สถานที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับจังหวัดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติยกระดับมาตรฐานการที่สถานราชการเป็นต้นแบบที่ดีในการบูรณาการพัฒนาภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ฮือน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปเจ้าทางจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นก็มีการเปิดตัว Cosmo Local CNX 2026ที่จะยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการเฮียนฮู้และก็ความคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติพร้อมที่จะมีการขับเคลื่อนโมเดลการเฮียนฮู้เปิดปืนตีคือกับคนท้องถิ่นและก็ผู้คนจากทั่วโลกได้มาร่วมใช้ชีวิตเฮียนฮู้แลกเปลี่ยนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยกันนะเจ้าซึ่งก็จะมีภาคส่วนต่างๆที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงภาคีเครือข่ายตวยนะเจ้าตอนนี้ก็มีการจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนกันยายน2569ในรูปแบบของป๊อปอัพวิลเลจโดยมีความร่วมมือของการที่จะได้พัฒนาแนวทางเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นกับกลุ่มพลังงานตังไก่หรือนอแมดจากทั่วโลกเลือกย่านสันปะคอยวัดเกตเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เพื่อฮื้อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมต่างวัฒนธรรมการสร้างสรรค์แล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นฮื้อเติบโตควบคู่กับการเชื่อมโยงเครือข่ายคนรุ่นใหม่แล้วก็จะมีการเชิญชวนนะเจ้าคือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มีการเข้ามาเฮียนฮู้แล้วก็มีจากหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นมาเลเซียเกาหลีเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็จะมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการลดและต่อยอดเชื่อมโยงอาหารกิจกรรมเกษตรยั่งยืนภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่สร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการอิสระครีเอเตอร์แล้วก็จะมีการร่วมกันออกแบบต้นแบบของการพัฒนาเมืองเป็นแห่งก้าวหนึ่งสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้กับคนท้องถิ่นและก่อประชาคมโลกได้ร่วมกันออกแบบอนาคตของเมืองสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงวัฒนธรรมและก่อขับเคลื่อนเพื่อเชียงใหม่สู่การเติบโตอย่างสมดุลตวยนะเจ้าแฮมตี้ดึงตี้หลายท่านเลยว่าช่วงวันหยุดเนี่ยจะไปแอลที่ไหนไปเช็คอินกันได้แล้วก็ไปร่วมชมสัมผัสกับสีสันของดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมากว่า 50,000 ต้นนะเจ้าที่กำลังผลิบานงดงามแต่งแต้มสีสันในผืนป่าสีเขียวที่สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชวนที่จะมีฮือได้มาสัมผัสกับความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็จะมีการเจิญจวนชมสวนดอกไม้ตามเส้นทางต่างๆเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางความที่สวยงามร่มรื่นช่วงของดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมาที่เป็นพืชที่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นกลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเงินหูด้านพืชศาสตร์นะเจ้าเปิ้นบอกว่าเบ่งบานนักกว่า 50,000 ต้น 18 สายพันธุ์ที่สวนพืชศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นแฮมนึ่งเป็นวันพักผ่อนที่จะปาลูกปาหลานพาญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะจะไปพักผ่อนไปฮิวใจไปเฮียนฮู้ธรรมชาติสัมผัสกับความงดงามของพันไม้ในบรรยากาศพื้นป่าสีเขียวนะเจ้าแล้วก็ตลอดช่วงต่างที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีตึ้งคาเฟ่มีร้านอาหารมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ตัวเนาะก็ไปปักหมุดไปเช็คอินกันได้นะเจ้าการจัดกิจกรรมที่จะมีการเตรียมพัฒนาเรื่องกาแฟเจียงใหม่ครบวงจรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็ยั่งยืนกับกิจกรรม The Royal Coffee Journey 12ดอย12เดือนเป็นกาแฟที่ขับเคลื่อนเพื่อเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและก็ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เน้นการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครอบคลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนจากแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพ12แหล่งนะเจ้าพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการการแปรรูปแล้วก็เชื่อมโยงกับร้านกาแฟผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็จะมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟเปิ้นฮ้องว่ากิจกรรม Coffee X Lifestyle จากกิจกรรม Farm Trip แล้วก็ Business Matching ก็คือการจับกู้ธุรกิจนะเจ้าเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการภาคส่วนต่างๆก็จะมีไปจนถึงเดือนมีนาคม2570ยกระดับกาแฟเจียงใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชุมชนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนนะเจ้าแล้วก็เป็นหนึ่งแนวทางสำคัญเลยที่จะสืบสานพระราชปณิธานควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มคือกับสินค้าเกษตรส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่คือเติบโตอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนต่อยนะเจ้าแถมเรื่องนึงเรื่องการขยายเวลาซื้อทรัพย์คืนในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ถึงสิ้นปี2570ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการขยายเวลาซื้อทรัพย์สินคืนในโครงการต่างๆที่จะมีการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิมนะเจ้าก็มีการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขาดสภาพคล่องนะเจ้าด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคือสถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้คือสิทธิ์ซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา5ปีซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในโครงการกว่า400รายที่จะทยอยครบกำหนดใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาครัฐนะเจ้าสนับสนุนคือสถาบันการเงินใช้มาตรการที่อยู่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อทรัพย์สินคืนอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นสินเชื่อมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องและก่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟโลนของธนาคารออมสินนะเจ้าแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการที่มีการเข้าถึงนะเจ้าแหล่งเงินทุนต่างๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มการหาเงินทุน
ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมีการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์จนถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยก็ยังมีศักยภาพมีเวลาเพิ่มเติมเพื่อที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วก็ดำเนินธุรกิจไปได้นะเจ้าเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการให้เข้าถึงแล้วจะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้มีสภาพคล่องหาแหล่งเงินทุนได้เนาะแล้วก็สามารถซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดเพื่อให้ปิกมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้โดยเร็วเจ้า

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปริชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

รุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลว์

งตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอนิจจานันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว

อท็อปนอกตอนนี้มีการเฟ้นหาสุดยอดโอท็อปเข้าแข่งขันระดับประเทศที่จะมีการคัดยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มโอกาสทางการเกษตรการตลาดสร้างรายได้ขึ้นกับชุมชนมีการเปิดเผยนะเจ้าจากทางด้านนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ปี2569ร่วมกันตรวจสอบกันกรองพิจารณารับรองผลการหื้อคะแนนของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและก็กันกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดซึ่งในปีนี้ก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้ารับการคัดสรรหรือคัดเลือกนะเจ้าจำนวน600สาวผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง614ผลิตภัณฑ์ก็จะมีตึงประเภทอาหารเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายสมุนไพรที่ประจายอาหารนะเจ้าแล้วก็มีของตกแต่งของที่ระลึกซึ่งการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จัดขึ้นเพื่อจัดดันดับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปแล้วก็ใช้เป็นแรงสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตัวเจ้ามีการดูนวัตกรรมเกี่ยวกับทางแพทย์ห้องเหนือเจ้าตังโฮงบาลนครพิงเปิ้นก็มีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยฟื้นตัวโวยปลอดภัยกว่าเดิมซึ่งก็เป็นการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต้อหินในพื้นที่โดยการผ่าตัดต้อหินโดยที่การฝังท่อระบายของเหลวขนาดน้อยนักเลยเข้าไปในดวงตาเพื่อลดความดันลูกตาเป็นการทักษะแบบแผลน้อยตีช่วยลดโอกาสการเกิดพังผืดภาวะแทรกซ้อนได้ดีเหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินมุมเปิดระดับปานกลางถึงรุนแรงตีบตอบสนองต่อการใช้ยาหรือว่าเลเซอร์ซึ่งโรคต้อหินยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยล่าสุดวงการจักษุแพทย์ไทยได้ก้าวไปเห็นขั้นต่อหนึ่งนะเจ้านำเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยด้วยอุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนโฉมรักษาต้อหินที่มีความปลอดภัยสูงเจ็บตัวน้อยลงกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าข้อดีก็คือเป็นการตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่เนาะแผลน้อยมากลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาฟื้นตัวเร็วลดระยะการพักฟื้นที่โรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถปิกไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อนะเจ้าสำหรับผู้ป่วยที่สนใจควรที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและก็รับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโดยละเอียดเพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมในการทักษะตัวเจ้าตอนนี้เฮาก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการที่ได้เดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่งานวิจัยที่จะได้ใช้งานแต่เลยมีการรับมอบแผนบริหารจัดการน้ำ5ปีจากคณะวิจัยรับมือกับน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวางรากฐานความมั่นคงด้านน้ำในอนาคตโตยนะเจ้าเป็นการวางแผนบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกภาคส่วนนำมาวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่แล้วก็กำหนดแนวทางการที่จะทำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่กำหนดยุทธศาสตร์ตึงการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการผลิตการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำแล้วก็การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยผลการศึกษาก็พบนะเจ้าว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังประสบกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆขณะที่ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของแต่ละหน่วยงานก็ยังแยกการจัดเก็บ
ทำให้การวางแผนแก้ไขปัญหายังมีการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนต่างคณะผู้วิจัยก็เลยได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยระบบ GISที่จะระบุพื้นที่เสี่ยงจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการน้ำในเขตเมืองแล้วก็พื้นที่เกษตรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนระบบเตือนภัยพัฒนาแหล่งน้ำขนาดน้อยแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การที่จะได้มีลดความซับซ้อนการทำงานนะเจ้าบริหารจัดการทรัพยากรรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อยนะเจ้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการที่จะได้จัดหาเกี่ยวกับระบบปัญหาที่เฮาต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นมีการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองเชิญชวนฮื้อกู้คนเลยนะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเชียงใหม่มีช่องทางในการแจ้งแล้วก็มีการจัดการปัญหาที่พบผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติแล้วก็ยังสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความคืบหน้าคือกับผู้ที่แจ้งปัญหาได้แห่มตัวช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลคือการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้ามีระบบที่แจ้งเตือนคือรายละเอียดแล้วก็แจ้งถึงการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่เชิงกำกับดูแลติดตามอย่างเช่นการเกิดแก้ไขปัญหาการห้องเฮียนนะเจ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็บางทีเนี่ยพบปัญหาเมืองแบบปล่อยผ่านแจ้งง่ายๆด้วยทัฟฟี่ฟองดูเพียงที่มีการต้องไทฮู้เนาะเล่าเรื่องหรือว่าแชร์พิกัดแล้วก็กดส่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ได้ทุกขั้นตอนเลยนะเจ้าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือทางทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เริ่มจากต้องมีการเพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนนะเจ้าแอดไลน์ไปที่ทัฟฟี่ฟองดูแล้วกดเมนูแจ้งเรื่องจากนั้นก็เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการอย่างเช่นถนนชำรุดกะขยะมีการจัดการเรื่องของปัญหาขยะก่อหรือปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมฟุตบาทเสียหายนะเจ้าคือพิมพ์รายละเอียดของปัญหาแล้วก็ถ้ามีแนบผู้ภาพไปตัวนะเจ้าแล้วก็แชร์ตำแหน่งที่เกิดปักหมุดสถานที่ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดส่งรับเลขติดตามเรื่องแล้วก็ติดตามสถานะการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ได้ตัวนะเจ้าก็มีการเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าที่จะมีการแก้ไขปัญหาเมืองแบบเต็มระบบของทางเทศบาลนครเชียงใหม่โดยนะเจ้าอันเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าจะเป็นป้องกันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากการดูแลการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมเนาะทางด้านศูนย์ CM Ford เปิ้นก็มีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบออนไลน์ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก็จะมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นก็มีการเปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าศูนย์ CM Force เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยที่บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือถึงก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและก็หลังเกิดเหตุที่จะดูแลความปลอดภัยลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดโดยศูนย์นี้เนี่ยเปิ้ลจะมีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอควบคู่ไปกับการใช้ระบบ
กล้องวงจรปิดระบบออนไลน์เฝ้าระวังปืนตี้เสี่ยงภัยประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนฮือทันท่วงทีพร้อมกับเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่แนวแม่น้ำปิงที่ระดับวิกฤต 4.8 เมตรทั้งคันดินน้ำปิงผนังกั้นน้ำสำเร็จรูปรวมไปถึงแห่งทำความสะอาดกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำลำเหมืองต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอน